0: กิจกรรมแรกทำอะไรคะพิมพ์ภาพด้วยอะไรนะ
1: ด
0: ้
1: วย
0: นิ้วมือค่ะเดี๋ยวไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเลยกลุ่มที่สองค่ะปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

ก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมา

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันมาแล้วค่ะเด็กๆชอบผลงานของตัวเองไหมคะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกี่กิจกรรมคะกี่กิจกรรมนะคะ2กิจกรรมเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณพี่ค่ะมีผลงานตัวอย่างของเพื่อนๆนะคะที่ใช้นิ้วมือพิมพ์ภาพแล้วก็วาดต่อเติมค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะนะน้องข้าวตังสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือเป็นภาพอะไรคะ
1: หอยทากกำลังเดินหอยทากกำลังไปใครจะไปเกาะต้นไม
0: ้นะหอยทากกำลังจะไปเกาะต้นไม้แล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีผีเสื้อบินมา
0: ผีเสื้อบินมา
1: แล้วก็มีปลาดาวอยู่ในทะเล
0: มีปลาดาวอยู่ในทะเลด้วยกี่ตัวคะ
1: 2ตัว
0: 2ตัวเก่งมากเลยค่ะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะวันนี้เพื่อนวาดต่อเติมเป็นสัตว์หลายชนิดเลยมีหอยทากมีอะไรอีกคะปลาดาวแล้วอะไรอีกคะ
1: มีบัว
0: ผีเสื้อใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะผลงานชิ้นต่อมานะคะเป็นของน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรนะน้องริต้าถือไว้ปั้นเป็นอะไรคะเป็นตัวอะไรนะคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายกำลังทำอะไรคะลูก
1: กระต่ายกำลังเดินเล่นกระต่ายกำลังเดินเล่นในสนามหญ้าก
0: ระต่ายกำลังเดินเล่นในสนามหญ้าค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานของเพื่อนๆกันค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วนะคะก็ได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้เด็กๆคนไหนได้เข้าไปเล่นในมุมหนังสือบ้างคะคนไหนเอ่ยมีน้องทาร่าน้องทาร่าเข้าไปเล่นในมุมหนังสือแล้วใครได้เข้าไปเล่นในมุมวิทยาศาสตร์บ้างคะวันนี้ในมุมวิทยาศาสตร์ของคุณครูมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เด็กๆสังเกตคะมีปลามาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะและในมุมบล็อกของเรานะคะคนไหนเข้าไปเล่นแล้วก็ต่อบล็อกเป็นอะไรบ้างน้องดินต่อบล็อกเป็นอะไรคะโอ้น้องดินต่อบล็อกเป็นรถถังเลยวันนี้น้องดินเล่นกับใครกับใครใช่น้องกรีนหรือเปล่าใช่ไหมคะเล่นกับน้องกรีนนั่นเองค่ะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ยังสามารถช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของเราค่ะชื่อว่าเกมเรียงลำดับสัตว์ที่เคลื่อนไหวจากช้าไปเร็วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาสังเกตภาพกันก่อนค่ะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างภาพแรกคือตัวอะไรคะ
1: หอยทาก
2: ไก่
1: ม
2: ้
1: าเต่าเสือสุนัขนั่นเองค
0: ่ะเด็กๆคิดว่าภาพที่คุณครูบีนำมาสัตว์ตัวไหนที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดคะ
2: หอยทาก
0: ตัวอะไรนะคะ
2: หอยทาก
0: เพราะฉะนั้นคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพหอยทากมาเรียงลำดับไว้เป็นภาพแรกถูกต้องไหมคะคุณครูบีก็นำภาพหอยทากมาเรียงลำดับไว้เป็นภาพแรกตรงนี้ก่อนค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพสัตว์ที่เหลือเด็กๆคิดว่าตัวอะไรเคลื่อนไหวช้าอีกคะตัวอะไรนะลูกเต่าใช่ไหมคะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายมาหยิบภาพเต่าหน่อยค่ะกุ้ยช่ายมาหยิบภาพเต่าเพื่อที่จะเรียงลำดับไว้ในลำดับที่สองค่ะต่อจากหอยทากก็เป็นเต่าเก่งมากเลยค่ะน้องกุ้ยช่ายแล้วสัตว์ที่เหลือล่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดอีกคะมีสุนัขเสือม้าแล้วก็ไก่เด็กๆคิดว่าตัวอะไรจะเคลื่อนไหวช้าที่สุดตัวอะไรนะคะ
2: ไก
0: ่ไก่นั่นเองเก่งมากเลยค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนมาหยิบภาพไก่ไปเรียงลำดับไว้ในลำดับที่3ค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวภาพที่เหลือนะคะอีก3ภาพคุณครูบีให้เด็กๆไปช่วยกันในกลุ่มนะคะเรียงลำดับได้ให้ถูกต้องทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราช่วยกันสังเกตว่าสัตว์ตัวไหนเคลื่อนไหวช้าที่สุดแล้วก็เรียงลำดับไปจนถึงสัตว์ที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามีข้อตกลงกันว่าเด็กๆจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปเก็บไว้ในมุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญทางนี้ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะลูกไปกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเรียงลำดับภาพสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าไปจนถึงสัตว์ที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดได้ไหมคะตัวอะไรเคลื่อนไหวช้าที่สุดคะ
1: เต่า
0: หอยอะไรนะคะหอยทากอะไรอีกคะ
1: เต่า
0: ลำดับที่สองก็คือเต่าลำดับที่สามไก่ลำดับที่สี่สุนัขลำดับที่ห้าตัวอะไร
1: ม
0: ้าลำดับที่หกที่วิ่งเร็วที่สุดเลยตัวอะไรคะ
1: เส
0: ือนั่นเองค่ะโหวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็สามารถสังเกตภาพแล้วก็คาดคะเนคาดเดาได้นะคะว่าสัตว์ตัวไหนนะคะที่วิ่งช้าไปจนถึงเร็วที่สุดค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันนะคะตั้งแต่เช้ามาเลยค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆนะคะได้จดจำมาแล้วก็นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะและกิจกรรมที่2นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็สัญญาณหยุดค่ะโดยคุณครูนะคะใช้อุปกรณ์เครื่องดนตรีนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังฟังคําสั่งของคุณครูนะคะว่าคุณครูให้ปฏิบัติตามคําสั่งอย่างไรเด็กๆก็สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของสัตว์คุณครูบีนำตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกี่ประเภทคะเราเรียนรู้สัตว์ไปกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทคือสัตว์อะไรนะคะลูกสัตว์น้ำและสัตว์บกใช่ไหมคะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะสัตว์น้ำสัตว์บกแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าสัตว์ชนิดใดนะคะเป็นสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์บกนะคะเพราะว่าเด็กๆนำภาพที่คุณครูให้สังเกตค่ะนำไปติดลงในชาร์ตแยกประเภทของสัตว์นะคะเด็กๆก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบนะคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะยังสามารถบอกเล่าผลงานของตนเองนะคะว่าเด็กๆสร้างสรรค์เป็นภาพอะไรค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบทั้ง2กิจกรรมนะคะเด็กๆก็เลือกเล่นเข้ามุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เด็กๆเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์หรือว่ามุมบล็อกค่ะเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถช่วยกันเก็บของเล่นกับเพื่อนๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งได้อย่างเข้าที่เป็นระเบียบค่ะและกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพสัตว์ต่างๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆสังเกตค่ะพร้อมทั้งยังสามารถนำมาเรียงลำดับได้ด้วยนะคะว่าสัตว์ชนิดใดเคลื่อนไหวช้าสัตว์ชนิดใดเคลื่อนไหวเร็วนั่นเองค่ะในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้พัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะการที่เด็กๆได้ฝึกฝนในทุกๆวันแบบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทั้ง4ด้านได้ดีขึ้นด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: บินบินบินบินบินบิน
0: แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอ้าง

0: าบินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

Oh,

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับขนมของเป๊ะหายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ต้นกล้าเป็นอะไร
3: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมไม่เช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
5: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
4: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: มือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๋แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติกรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าหมาค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานโอ
1: ้พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปเลยค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะแล้วก็ร้องเพลงสวัสดีทักทายคุณครูได้อย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้มีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวอยากจะมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะ
1: วันนี้พี่น้องเล่าปริศนาแห่งลูกแก้วเวกมุกให้ฟังครับ
0: พี่ของน้องข้าวตังเล่านิทานใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่ของน้องข้าวตังเล่านิทานเรื่องปริศนาของลูกแก้วเวทมนต์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ของน้องข้าวตังเล่าว่าอย่างไรบ้าง
1: ลูกแก้วตกลงไปในบงพื้น
0: ลูกแก้วตกลงไปที่พื้นแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เรียกคุณปู่มาดูครับ
0: ครับ
1: ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ใครเป็นคนเรียกคุณปู่มาดูคะ
1: เด็ก
0: ใช่ไหมคะเรียกคุณปู่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็ต้องใช้วิธีศาสตร
0: ์คุณปู่บอกว่ายังไงนะคะ
1: วิธีดีศาสตร์ครับ
0: อ๋อคุณปู่บอกว่าต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์ทำอะไรคะ
1: เพื่อให้เวกโมกลับมา
0: เพื่อให้ลูกแก้วเวทมนต์กลับมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทำอย่างไรล่ะคุณปู่ได้บอกไหมคะ
1: ได้บอกครับ
0: ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ได้ใช้ที่ผ่าปองเป่าลูกโป่ง
0: ลูกแก้วเวทมนต์ตอนแรกลูกแก้วเวทมนต์ลอยอยู่ใช่ไหมคะแล้วลูกแก้วเวทมนต์ก็หล่นลงมาทีนี้เด็กๆ ก็เลยไปตามคุณปู่มาดูลูกแก้วเวทมนต์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะให้คุณปู่ดูว่าจะทำอย่างไรให้ลูกแก้วเวทมนต์ลอยได้เหมือนเดิมถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณปู่ก็เลยบอกว่าเรามีวิธีที่ทำให้ลูกแก้วเวทมนต์ลอยได้โดยการใช้วิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นนิทานที่พี่ๆเขาแสดงโชว์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่น้องดูโชว์วันวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณปู่ให้ทำอย่างไรลูกแก้วถึงลอยได้คะใช้อะไรคะ
1: ใช้เอาของมาใส
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะเกิดแล้วก็เกิดกวางขึ้นมาแล้วลูกแก้วก็กลับมาลอยได้ครับ
0: อ๋อคุณปู่เขาก็ทำการทดลองถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้ลูกโป่งลอยได้คุณปู่ก็เลยเปรียบเทียบให้เด็กๆดูว่าเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์ทำให้สิ่งของลอยได้ใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังเขาเล่าเกี่ยวกับนิทานในวันวิทยาศาสตร์ที่พี่ๆแสดงโชว์ให้เราดูไหนเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคนไหนได้ไปดูโชว์เหมือนกันบ้างคะหลายคนเลยใช่ไหมคะสนุกไหมคะในวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเราก็มีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการแสดงโชว์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำให้สิ่งของลอยได้นั่นเองค่ะและมีเด็กๆนักเรียนคนไหนในห้องเรียนของคุณครูบีอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกบ้างคะปรบมือ5ครั้ง
2: 1
0: 2 3 4 5ตบตัก5ครั้งคุณครูบีขอเชิญน้องมากี้ค่ะวันนี้น้องมากี้จะเล่าอะไรให้คุณครูฟังคะ
2: เต่าเต่ากับกระต่าย
0: นิทานใช่ไหมคะนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายน้องเล่าให้ฟังหน่อย
1: กระต่ายก็วิ่งแข่งกับเต่า
0: ค่ะ
1: ต่าเดินช้าแล้วกระต่ายก็วิ่งไปก่อนแล้วพอกระต่ายก็นั่งกินแครอทแล้วกระต่ายก็หลับแล้วเต่าก็ไปถึงเช่นใจก่อน
0: ใครเล่านิทานเรื่องนี้ให้น้องมากี้ฟังคะลูก
1: แม่ย่า
0: คุณย่าใช่ไหมคะคุณย่าเล่าให้ฟังตอนไหนคะ
1: ตอนนอน
0: ก่อนนอนนะนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายน้องมากี้บอกว่ากระต่ายวิ่งแข่งกับเต่ากระต่ายวิ่งเร็วมากเลยใช่ไหมคะแล้วกระต่ายก็ไปหยุดพักใช่ไหมไปพักตรงไหน
1: ตรงต้นไม
0: ้ไปพักที่ต้นไม้แล้วไปกินอะไรคะ
1: กินแครอท
0: ไปกินแครอทแล้วเกิดอะไรขึ้นอีก
1: กระต่ายก็หลับ
0: กระต่ายกินแครอทจนอิ่มท้องเลยแล้วก็นอนหลับอยู่ที่ต้นไม้จากนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วเต่าก็ไปถึงเช่นชัยก่อนแล้วกระต่ายก็รีบวิ่งไปแล้วพอกระต่ายล้มเต่าก็มาจับมือช่วย
0: เต่าก็รีบเดินโดยที่ไม่หยุดพักเลยใช่ไหมคะเต่าก็เลยไปถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายพอตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปตรงเส้นชัยแต่ว่าหกล้มนะคะลูกและเต่าก็เลยมาช่วยกระต่ายใช่ไหมคะแต่ว่าใครเป็นผู้ชนะไปแล้ว
1: เต่า
0: เต่าแต่เต่ามีน้ำใจมาช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเกิดอะไรคะ
1: ล้ม
0: เกิดอุบัติเหตุล้มนั่นเองค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมาร์กี้หน่อยค่ะใครเล่านิทานเรื่องนี้ให้น้องมากี้ฟังคะ
3: คุณย่า
0: คุณย่าคุณย่าเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้น้องมากี้ฟังเด็กๆคนไหนเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างใครเล่าให้เด็กฟังคะ
4: แม
0: ่แม
4: ่
0: คุณพ่อของน้องข้าวตังพี่เล่าให้ฟังเนื้อเรื่องคล้ายกันไหมคะเหมือนกันไหม
4: ไม่เหม
0: ือนกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแล้วใครเป็นผู้ชนะคะ
3: เต
0: ่าเพราะอะไรเต่าถึงชนะ
4: เพราะว่า
0: เต่าเขาทำยังไงคะเขาตั้งใจทำไมเขาตั้งใจเดินเลยถึงแม้ว่าเต่าจะเดินช้ากว่ากระต่ายแต่ว่าเต่าเขาก็พยายามที่จะเดินไปให้ถึงเส้นชัยโดยที่ไม่หยุดพักเลยแต่กระต่ายวิ่งเร็
4: ว
0: แต่ว่าแอบไปกินแครอทแล้วก็นอนหลับไปจึงทำให้แพ้ต่อใครแพ้ต่อเต่าแต่ว่าเต่าเขามีน้ำใจไหมคะ
3: ม
0: ีน้ำใจเพราะว่ากระต่ายหกล้มเต่าก็ยังไปช่วยเหลือมีน้ำใจต่อเพื่อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่เด็กๆจดจำมาค่ะได้เป็นประโยคนะคะได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางสนทนากับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จดจำมาหรือว่าข่าวสร้างสรรค์ค่ะไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องแสนดีค่ะวันนี้น้องแสนดีจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังคะ
1: คุณครูแพร
0: เคย
1: คยเล่านิทานให้หนูฟัง
0: คุณครูแพรวเคยเล่านิทานให้น้องแสนดีฟังชื่อเรื่องอะไรคะ
1: ลูกหมู3ตัวค่ะ
0: ลูกหมู3ตัวนะน้องจำเนื้อเรื่องได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเล่าอย่างไรบ้างลูกหมู3ตัว
1: ลูกหมู3ตัวกำลังสร้างบ้าน3หลังอยู่แล้วหมาป่าก็เห็นบ้านแล้วก็ไปเป่าบ้านสองหลัง
0: หลังที่หนึ่งสร้างด้วยอะไรคะ
1: สร้างด้วยฟางค่ะ
0: สร้างด้วยฟางแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วหมาป่าก็เป่าได
0: ้เป่าได้แล้วทำยังไงคะ
1: แล้วลูกหมูตัวที่หนึ่งก็วิ่งไปหลบบ้านตัวที่สอง
0: ลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยอะไรคะ
1: ด้วยไม้ค่ะ
0: ด้วยไม้เกิดอะไรขึ้นคะ
1: แล้วหมาป่าก็เป่าได้อยู่ดี
0: ค่ะ
1: แล้วลูกหมู2ตัวก็ไปที่บ้านหลังที่3แล้วลูกหมูตัวที่2ก็ไปหลบที่บ้านที่3
0: บ้านหลังที่3สร้างบ้านด้วยอะไรคะ
1: ด้วยหิน
0: ด้วยหินแล้วหมาป่าเป่าบ้านได้มั้ยคะ
1: ไม่ได้
0: มาป่าเป่าบ้านไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้น
1: หมาป่าก็หนีไป
0: หมาป่าก็หนีไปลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยไหมคะ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยเอาปรบมือให้กับน้องแสนดีหน่อยค่ะน้องแสนดีเล่านิทานเรื่องอะไรคะ
3: ลูกหมู
0: กี่ตัว3ตัวลูกหมู3ตัวไปทำอะไรมาสร้างบ้านตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยอะไรด้วยฟางพอเจอหมาป่ามาทำอะไรคะ
3: มา
0: เป่าบ้านเป็นอะไรเลยทีนี้บ้านก็พังลูกหมูตัวที่หนึ่งวิ่งไปหลบที่บ้านของลูกหมูตัวที่สองบ้านลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยอะไร
3: ด
0: ้
3: วย
0: ไม้หมาป่าก็ไปเป่าบ้านอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้านก็พังอีกทำให้ลูกหมูตัวที่หนึ่งกับลูกหมูตัวที่สองวิ่งไปที่ไหนคะไปหลบในบ้านหลังที่สามนะแต่ลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอะไรคะ
3: ด
0: ้
3: วยห
0: ิน ด้วยหินหมาป่าเป่าบ้านได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้แล้วหมาป่าทำอย่างไรคะหมาป่าก็เลยหนีไปลูกหมูทั้ง3ตัวจึงปลอดภัยนั่นเองค่ะโอ้เห็นไหมคะว่าน้องแสนดีจำเรื่องราวมานะคะเล่าได้เป็นเหตุการณ์เรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเก่งไหมคะเก่งใช่ไหมคะในกิจกรรมนี้นะคะจะทำให้เด็กๆค่ะนอกจากการกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วนะคะยังจดจำเรื่องราวแล้วก็เรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะฝึกพัฒนาการทางด้านการพูดนะคะให้เด็กๆสามารถพูดเรียบเรียงเป็นประโยคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คือกลับมือค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะของเรานะคะจะมีสัญญาณจังหวะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองค่ะสัญญาณหยุดแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ
1: หย
0: ุดอยู่กับที่นะคะพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นั่นเองค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องข้าวตังทำท่าอะไรคะ
1: ดื่มน้ำครับ
0: ดื่มน้ำน้องอันตาทำท่าอะไรคะ
2: กระต่ายกระโดดขาเดียวค่ะ
0: กระต่ายกระโดดขาเดียวไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เชิญตามทำท่าอะไรลูก
1: กระต่ายกระโดดค่ะ
0: ทำท่ากระต่ายกระโดดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะตอนนี้สัญญาณจังหวะช้าเราจะต้องเคลื่อนไหวยังไงนะคะ
2: ช
0: ้าตามสัญญาณจังหวะค่ะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: สุนัขค่ะ
0: สุนัขใช่ไหมคะลูกเก่งมากค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: กินลูกอมค่ะ
0: กินลูกอมเยี่ยมมากค่ะน้องมาลีทำท่าอะไรลูก
2: ชิงช้าสวรรค์ค่ะ
0: ชิงช้าสวรรค์เหรอคะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงทำได้ไหมคะ

0: เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางค่ะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อว่าเพลงเด็กๆเคยฟังแล้วค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะเมื่อวานเด็กๆได้ฝึกร้องไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะสามารถร้องเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำได้นะคะให้ช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยค่ะพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำกันเลยค่ะ

0: โลกอีกสักหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เตยแดงมาเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้พื้นที่เลี้ยงค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆยื่นขาออกมาเราจะนวดขากันนะคะ

ลันลันละเยี่ยมมากเลยค่ะเอาเด็กๆคือคอขึ้นไปนับหนึ่งสองสาม

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเมื่อยมั้ยคะ
1: หาย
0: เมื่อยใช่มั้ยคะวันนี้เราเคลื่อนไหวอะไรกันไปบ้างมีเคลื่อนไหวประกอบเพลงเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงอะไรคะ
1: เพลงสัตว์บกส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางนะคะในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ตามจินตนาการค่ะแล้วก็ยังช่วยคุณครูนะคะสามารถร้องเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำไปพร้อมๆกับคุณครูได้ด้วยค่ะแล้วคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะ
1: น่าร
0: ู้เก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะในหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสัตว์น่ารู้นะคะมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เมื่อวานค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆได้สังเกตกันกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ัตว์บกและสัตว์น้ำวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์บกและสัตว์น้ำนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณครูบีมีปริศนาคำทายมาฝากด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทายปริศนาคำทายหรือยังคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะนั่งตัวตรงพร้อมที่จะไปทายปริศนาคำทายกันแล้วค่ะวันนี้นะคะปริศนาคำทายของคุณครูบีค่ะอะไรเอ่ยสัตว์อะไรเอ่ยคนสู้ไม่ได้ว่ายน้ำทั้งวันมีครีบมีหางหายใจทางเหงือกเด็กๆลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสัตว์อะไรเอ่ยคนสู้ไม่ได้ว่ายน้ำทั้งวัน

0: มีครีบมีหางหายใจทางเหงือกเด็กๆคิดว่าตัวอะไรคะ
1: ปลา
0: ตัวอะไรนะคะ
1: ปลา
0: ปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะน้าภาพอะไรคะ
1: ปลาน
0: ั่นเองโอ้โหเด็กๆนะคะทายถูกกันเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะเยี่ยมมากค่ะนะปริศนาคำทายเขาบอกว่าว่ายน้ำได้เป็นยังไงคะว่ายได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะแล้วปลาใช้อะไรในการหายใจคะ
1: น้ำ
0: เขาบอกว่าหายใจทางเหงือกแสดงว่าปลาใช้อะไรในการหายใจคะเหงือกนั่นเองแล้วมีอะไรด้วย
1: มี
0: ครีบมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: หาง
0: หางเด็กๆทราบไหมว่าครีบของปลาอยู่ตรงไหนคะ
1: ข้างบน
0: เป็นครีบที่อยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านข้างด้วยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เด็กๆทายปริศนาคำทายของคุณครูบีถูกแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆเราไปดูลักษณะของสัตว์ประเภทแรกกันก่อนค่ะลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆประเภทแรกนะคะนั่นก็คือสัตว์บกค่ะเด็กๆจำได้ไหมว่าสัตว์บกมีตัวอะไรบ้าง
1: ช้าง
0: นับตังบอกว่าอะไรนะคะ
1: ย
0: ีราฟม้าลายสิงโตเสือน้องโอโซนบอกว่ามีหมูด้วยมีตัวอะไรอีกนกมีอะไรอีกคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีหมีด้วยเด็กๆนะคะสามารถบอกคุณครูได้ว่าสัตว์บกมีตัวอะไรบ้างเพราะว่าสัตว์บกเมื่อวานคุณครูบีบอกว่าต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่บ
0: กอยู่บนอะไรคะอยู่บนบกหรือว่าบนพื้นดินใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆมารู้จักกับลักษณะของสัตว์บกนั่นเองค่ะลักษณะแรกเลยนะคะสัตว์บกจะต้องมีขาและมีปีกค่ะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ตัวที่เด็กๆบอกคุณครูบีมาเมื่อสักครู่นี้มีหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะทุกตัวที่เด็กๆพูดมามีขาไหมคะมีไหมคะเสือมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีช้างมีไหมคะ
1: ม
0: ีหมีมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีเพื่อนบอกว่านกก็เป็นสัตว์บกนกมีปีกไหมคะ
1: ม
0: ีนกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: บนกิ่งไม
0: ้อยู่บนต้นไม้บนกิ่งไม้แสดงว่านกก็เป็นสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ัตว์บกแต่ว่านกมีปีกใช้ในการทำไมคะ
1: บ
0: ินเพื่อให้เขาได้เคลื่อนที่ไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะลักษณะที่สองของสัตว์บกนะคะสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่บนอะไรคะ
1: บ
0: นบกใช่ไหมคะบนบกก็คือพื้นดินนั่นเองนอกจากพื้นดินแล้วก็ยังอาศัยได้อยู่บนต้นไม้กระรอกเป็นสัตว์บกไหมคะกระรอกก็เป็นสัตว์บกเพราะว่ากระรอกอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ต้นไม
0: ้อยู่บนบกอยู่บนต้นไม้นั่นเองแล้วกระรอกมีขาไหมคะ
1: มี
0: นะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะสัตว์บกนะคะหายใจด้วยปอดสัตว์บกจะต้องมีปอดเป็นอวัยวะภายในที่อยู่ด้านในตัวจะไม่สามารถมองเห็นได้จะหายใจด้วยปอดโดยที่ใช้จมูกทำไมใช้จมูกสูดดมกลิ่นหรือว่าสูดดมอากาศเข้าไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือลักษณะของสัตว์อะไรคะสัตว์อะไรคะ สัตว์ที่อยู่บนไหนคะสัตว์ที่อยู่บนบกนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นลักษณะของสัตว์น้ำสัตว์น้ำจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่น้ำ
0: อยู่ในอะไรอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะของสัตว์น้ำมีอะไรบ้างเชื่อแต้มพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะแรกมีอะไรบ้างมีอะไรคะลักษณะของสัตว์น้ำนะคะจะต้องมีครีบและหางใช้ในการเคลื่อนที่ปลามีครีบและหางไหมคะมีไหมคะมีแต่สัตว์น้ำบางชนิดอาจจะไม่มีครีบแล้วก็หางก็ได้นะคะเด็กๆอย่างเช่นปลาดาวมีครีบแล้วไหมคะไม่มีแต่ว่าปลาดาวเขาอาศัยอยู่ในน้ำลักษณะที่สองค่ะอาศัยอยู่ในไหนคะถูกต้องอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะหายใจด้วยเหงือกเด็กๆสังเกตไหมคะว่าปลาจะหายใจด้วยเหงือกที่อยู่ด้านข้างเวลาที่เด็กๆสังเกตปลาในมุมวิทยาศาสตร์เด็กๆลองเข้าไปดูในมุมวิทยาศาสตร์ได้นะคะว่าปลาเขาจะหายใจด้วยเหงือกเหงือกของเขาจะทำยังไงคะจะหุบเข้าหุบออกแบบนี้นั่นคือการที่เขาใช้เหงือกในการหายใจนั่นเองค่ะลักษณะต่อมานะคะสัตว์น้ำจะต้องมีเกล็ดและมีเปลือกที่แข็งเช่นตัวอะไร
1: หอย
0: ตัวอะไรอีกที่มีเปลือกแข็งปลาอะไรนะปลาอะไรนะคะ
1: ปลาดาว
0: นะเห็นไหมคะปลาดาวก็เป็นสัตว์น้ำเขาจึงมีเปลือกที่แข็งแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะลักษณะต่อมาล่ะสัตว์น้ำจะต้องมีผิวหนังที่เป็นเมือกนะผิวหนังจะมีเมือกเขาจะเคลือบตัวเอาไว้เพื่อให้ตัวของสัตว์น้ำนะคะไม่แห้งนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเมือกเคลือบตัวเอาไว้สัตว์น้ำถ้าตัวแห้งเด็กๆคิดว่าอันตรายกับเขาไหมคะ
1: อ
0: ันตรายนั่นเองค่ะนะลักษณะของสัตว์น้ำมีเยอะไหมคะเยอะเด็กๆจำได้ว่าอะไรบ้างสัตว์น้ำจะต้องมีอะไรบ้างมีอะไรนะอย่างแรกมีอะไรคะมีครีบและหางอาศัยอยู่ที่ไหนในน้ำหายใจด้วยอะไรหายใจด้วยอะไรนะคะเหงือกแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรคะ
1: เ
0: กล็ดมีเกล็ดแล้วเปลือกก็ต้อง
1: แข็ง
0: ด้วยผิวของเขาเป็นอย่างไร
1: เหง
0: ือ
1: ก
0: เก่งมากน้องข้าวตังผิวของเขาจะมีเมือกนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักลักษณะของสัตว์บกและสัตว์น้ำกันไปแล้วคุณครูบีมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งยักไหล5ครั้งครูบีอยู่ทางไหน
1: ทางหน้าไปทางมาแล้ว
0: เก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะทำกิจกรรมได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เราจะทำกิจกรรมไม่ได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะและคุณครูนะคะแจกบัตรภาพให้เด็กๆได้สังเกตพร้อมทั้งนำบัตรภาพลงมาติดในชาร์ตลักษณะของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำค่ะเดี๋ยวห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็จะไปทำกิจกรรมเช่นกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสังเกตภาพแล้วก็นำลักษณะของสัตว์บกสัตว์น้ำมาติดในชาร์ตได้อย่างถูกต้องเหมือนกับห้องเรียนของคุณครูหรือเปล่าคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆมาช่วยกันค่ะสรุปดีกว่าว่าเพื่อนๆของเรานะคะสามารถนำภาพมาติดได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าลักษณะแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูบีสัตว์บก
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: สัตว์บกจะต้องมีอะไรลูกมีอะไรคะ
1: ม
0: ีขาและมีอะไรลูกมีปีกเพื่อใช้ในการอะไร
1: เ
0: คลื่อนที่นั่นเองค่ะเอามาสัตว์บกจะต้องทำยังไงนะ
1: หายใจ
0: ด้วยสัตว์บกหายใจด้วยอะไรคะ
1: ปอด
0: ปอดพูดตามคุณครูบีหายใจด้วยปอดเก่งมากค่ะสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่
1: บ
0: นบกนั่นเองพูดตามคุณครูค่ะอาศัยอยู่บนบกนี่ก็เป็นลักษณะของสัตว์บกค่ะต่อมาลักษณะของสัตว์น้ำเด็กๆอ่านตามคุณครูสัตว์น้ำ
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำเพื่อนๆนำภาพมาติดภาพแรกเป็นภาพอะไรคะหายใจด้วยอะไรเนี่ยสัตว์น้ำหายใจด้วยอะไรหายใจด้วยนะคะเหงือกพูดตามคุณครูค่ะหายใจด้วยเหงือกสัตว์น้ำจะต้องมีอะไรด้วยมีครีบและมี
1: หาง
0: หางใช้สำหรับทำอะไรคะใช้ในการว่ายน้ำหรือว่าเคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อมาสัตว์น้ำผิวหนังต้องเป็นอย่างไรมีอะไรคะมีอะไรเนี่ยเงาเงาแบบนี้มีอะไรคะมีผิวเขาเป็นยังไงพูดตามคุณครูบีผิวหนังมีเมือ
1: ก
0: ผิวหนังมีเมือ
1: ก
0: อาศัยอยู่ที่ไหน
1: อยู่ในน้
0: ำอาศัยอยู่ในน้ำและอีกหนึ่งลักษณะที่เป็นลักษณะสำคัญของสัตว์น้ำเลยจะต้องมีอะไรคะมีเกล็ดและเปลือกจะต้องเป็นอย่างไร
1: แข
0: ็งนั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆของเรานะคะสังเกตลักษณะแล้วก็นำมาติดลงในชาร์ตได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทต่างๆนะคะสามารถสังเกตภาพแล้วก็นำมาแยกประเภทได้นะคะว่าภาพที่เด็กๆได้สังเกตเป็นลักษณะของสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะตอนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นมือออกมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะเราจะแปลงร่างเป็นหมึกค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะกระดาษโครงร่างภาพตัวเม่นค่ะสีเทียนค่ะกระดาษสีที่มีเส้นประสำหรับให้เด็กๆตัดครึ่งค่ะกรรไกรปลายมนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์นะคะที่จะใช้สร้างสรรค์ในกิจกรรมใหม่ของเราแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีภาพโครงร่างนะคะเป็นภาพตัวเม่นค่ะให้เด็กๆได้ระบายสีกันก่อนค่ะเด็กๆนะคะก็จะนำกระดาษนะคะที่มีโครงร่างตัวอะไรคะตัวเม่นนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านบนขวามือของตนเองด้วยนะคะหลังจากนั้นเด็กๆใช้สีเทียนค่ะระบายสีตัวเม่นค่ะเด็กๆสามารถจินตนาการได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะให้ตัวเม่นของเด็กๆเองนะคะมีสีอะไรค่ะเด็กๆก็ใช้สีเทียนระบายสีลงไปเลยค่ะเด็กๆจะต้องใช้สีเทียนระบายให้ทั่วเลยนะคะตอนนี้คุณครูบีระบายสีตัวเม่นในส่วนของอะไรอยู่คะตัวนี้คืออะไรคะลูกขาของเม่นนั่นเองค่ะแล้วเป็นส่วนของลำตัว

0: คุณครูบีบอกว่าเราต้องระบายสียังไงคะให้เป็นยังไงเลยคะ
1: ให
0: ้เนียนเข้มๆแล้วก็ทั่วภาพเลยใช่ไหมคะมีในส่วนของสีขาวได้ไหมคะสีขาวที่เป็นผิวของกระดาษนะคะอย่าให้มีเหลืออยู่เลยนะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะจมูกของเขานะคะแล้วก็ส่วนของขนเม่นค่ะคุณครูบีใช้สีอะไรลูกสีเนื้อเด็กๆไม่จำเป็นต้องระบายสีให้เหมือนคุณครูนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีได้เลยว่าเด็กๆอยากจะให้ตัวเม่นของเด็กๆมีสีอะไรขนมีสีอะไรค่ะเราจะระบายให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาเลือกกระดาษสีค่ะคุณครูบีนะคะมีกระดาษสีที่มีเส้นประอยู่ค่ะเด็กๆนะคะจะต้องใช้กรรไกรค่ะในการตัดตรงกลางตรงนี้นะคะที่มีเส้นประค่ะให้กระดาษขาดออกจากกันและเราจะได้กระดาษเส้นทั้งหมด2เส้นค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆอาจจะใช้1สี2สีหรือว่า3สีก็ได้นะคะคุณครูบีมีกระดาษให้เลือกหลายสีเลยเมื่อเด็กๆตัดแล้วนะคะเราจะนำไปติดเป็นขนของตัวเม่นค่ะเราจะค่อยๆทากาวลงไปก่อนทีละครึ่งนึงนะคะแล้วก็ใช้กระดาษเส้นค่ะติดลงไปแบบนี้เลยค่ะตอนนี้คุณครูบีติดกี่เส้นคะ2เส้นนะยังไม่เต็มตัวเม่นใช่ไหมคะคุณครูบีก็ตัดเพิ่มเติมแล้วก็ทากาวค่ะเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะคะติดลงไปแบบนี้แล้วก็แถวที่2ค่ะคุณครูบีก็ทาขยับเข้ามาตรงกลางตัวเม่นค่ะเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะว่าคุณครูบีทาอย่างไรและติดกระดาษเส้นให้เป็นขนของตัวเม่นอย่างไรค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตจะเป็นยังไงคะเราจะทำผลงานออกมาได้สวยไหมคะไม่สวยอาจจะผิดขั้นตอนวิธีการได้ค่ะครูบีอยากจะสลับสีบ้างสีอะไรดีนะ

ยังไม่เต็มตัวของตัวเม่นเลยคุณครูบีก็ขยับทาใกล้เข้ามาอีกเป็นแถวที่3แบบนี้ค่ะเด็กๆเราจะติดเว้นสับหว่างกันนะคะเห็นไหมคะจะมีช่องว่างตรงนี้คุณครูบีก็จะติดสับหว่างลงไปค่ะเพื่อให้ปิดช่องว่างแล้วทากาวเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะ

0: ติดแบบนี้ค่ะนะเราสามารถขยับกระดาษเส้นได้เสร็จแล้วแค่นี้เราก็จะได้อะไรคะได้ตัวเม่นแล้วที่มีขนโดยการที่เราใช้อะไรทำคะกระดาษเส้นที่เด็กๆตัดขึ้นมาเองนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพร้อมที่จะไปทำหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราบอกข้อตกลงกันมาก่อนเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะจึงสามารถเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: ันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะสามมุมมีมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะทำกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมอะไรคะเม่นน้อยจากกระดาษเส้นเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะกิจกรรมที่2
1: ทำให้สีเทียน
0: มาค่ะและกิจกรรมที่3ทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมหรือเปล่าเอ่ยหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะบางคนนะคะสามารถทำได้ถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนค่ะมาให้เด็กๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของน้องข้าวเมาค่ะวันนี้น้องข้าวเมานะคะได้ทำกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องข้าวเมาจับไว้ก่อนลูกจับด้านบนนี้ค่ะน้องข้าวเมาบอกได้ไหมว่าน้องข้าวเมาทำอย่างไรคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีตรงไหนบ้าง
1: ตรงตัว
0: ตัวของอะไรคะ
1: เม่น
0: ตัวเม่นแล้วทำยังไงคะ
1: ติดกระดาษ
0: น้องก็ต้องใช้กระดาษติดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วทำอย่างไรล่ะกระดาษถึงจะเป็นเส้นแบบนี้น้องทำอย่างไรคะ
1: ทากาว
0: ทากาวแล้วทำยังไงคะเอากระดาษมาตัดก่อนไหมคะตัดตามรอยอะไร
1: เส้น
0: รอยเส้นประแล้วกระดาษเส้นของน้องเมื่อตัดออกมาแล้วจะได้กี่เส้นคะ
1: สอง
0: เส้นวันนี้น้องเข้ามาติดสีอะไรบ้าง
1: สีฟ้า
0: สีอะไรอีกคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูสีอะไรอีก
1: สีส้ม
0: มีสีส้มหรือเปล่าดูไหมกระดาษเส้นมีสีส้มไหมไม่มีมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีอะไรอีก
1: แดง
0: สีแดง
1: เขียว
0: สีเขียว

0: คะปรบมือให้กับน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะวันนี้น้องข้าวเม่าทำกิจกรรมเม่นน้อยจากกระดาษเส้นน้องข้าวเม่าบอกว่าเราทำยังไงก่อนนะคะระบายสีตัวอะไรก่อนตัวเม่นก่อนแล้วก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษออกมาเป็นเส้นได้กี่เส้น2เส้นแล้วก็ทากาวติดลงไปวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมแล้วนะคะก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้เด็กๆคนไหนเล่นในมุมวิทยาศาสตร์บ้างคะน้องดินเข้าไปเล่นอะไรในมุมวิทยาศาสตร์คะ
1: ไปส่องปลา
0: ไปส่องปลาใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์อะไรในการส่องคะ
1: แว่นขยายครับ
0: แว่นขยายแล้วน้องดินเห็นอะไรบ้างปลากำลังทำอะไรอยู่คะปลาทำอะไรอยู่ที่น้องไปส่อง
1: ปลาว่ายน้ำ
0: ปลาว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมคะได้นับหรือเปล่าว่ามีปลากี่ตัว
1: 12ตัวครับ
0: โอ้โหน้องดินนะคะนับปลาได้12ตัวเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนๆนะคะได้เข้าไปเล่นในมุมต่างๆนะคะแล้วก็ยังได้สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่ในมุมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำอะไรคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆจับศีรษะค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงโปเลโปลาไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ปลาวาฬนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูบีค่ะชื่อว่าเกมตารางสัมพันธ์ภาพบ้านกับหลังคาค่ะคุณครูนะคะก็จะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันเลยค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีตารางค่ะให้เด็กๆได้สังเกตภาพหลังคาที่อยู่ด้านบนค่ะและภาพตัวบ้านที่อยู่ด้านข้างค่ะเด็กๆมาสังเกตก่อนนะคะว่าวันนี้ภาพหลังคาของเรามีสีอะไรบ้างคะสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองและภาพตัวบ้านของเรามีหลังสีอะไรคะหลังสีอะไรนะคะสีม่วงประตูสีอะไรสีแดงภาพนี้มีกี่ประตูคะ1ประตูภาพที่2บ้านหลังนี้มีตัวบ้านสีอะไรคะสีอะไรนะคะสีม่วงและมีอะไรด้วย
1: หน
0: ้
1: าต
0: ่
1: าง
0: และประตูมีสีอะไรคะสีแดงตอนนี้รายละเอียดของภาพแต่ละภาพไม่เหมือนกันแล้วนะคะภาพที่3ค่ะตัวบ้านสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: และประตูมีกี่ประตูคะมีประตู2บานและขนาดของประตูเป็นอย่างไรคะ
1: เ
0: ท่ากันไหมคะเท่ากันภาพ

0: สุดท้ายค่ะตัวบ้านมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ีอะไรลูกสีม่วงและมีประตูกี่บาน
1: 2
0: บานแต่เด็กๆสังเกตขนาดหรือว่าความสูงของประตูเท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันไหมไม่เท่ากันมีทั้งประตูบานที่สูงและประตูบานที่ต่ำหรือว่าเล็กลงมานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตทั้งตัวบ้านแล้วก็หลังคากันแล้ววิธีการเล่นเด็กๆจำได้ไหมว่าเล่นอย่างไรคะเราจะต้องนำภาพตัวบ้านกับภาพหลังคาที่มีความสัมพันธ์กันนำมาวางไว้ในช่องตารางตรงนี้ค่ะตัวอย่างเช่นภาพแรกที่คุณครูบีจะวางตรงนี้จะต้องเป็นภาพที่มีตัวบ้านสีม่วงกับประตูกี่บานคะ1บานและจะต้องเป็นหลังคาสีอะไรคะสีอะไรนะลูกสีเขียวนั่นเองค่ะเอ๊ะได้ยินเสียงใครเป็นคนตอบนะคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะเดี๋ยวให้มารีหาภาพทางด้านนี้นะคะที่เป็นภาพที่มีความสัมพันธ์กับช่องนี้มาวางเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปดีกว่าภาพนี้เด็กๆจะต้องนำภาพที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องเป็นภาพบ้านหลังสีม่วงกับมีอะไรคะมีอะไรคะหน้าต่างและ
1: ประต
0: ูแล้วหลังคาจะต้องเป็นหลังคาสีอะไร
1: สี
0: อะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินเดินมาเลยน้องซินลองสังเกตสิคะลูกภาพไหนคะที่สัมพันธ์กันแล้วเรานำมาวางไว้ในช่องนี้ค่ะที่มีหน้าต่างกับประตูแล้วก็หลังคาต้องสีอะไรด้วยคะหลังคาสีอะไรคะเก่งมากค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวภาพที่เหลือนะคะในช่องตารางที่มีความสัมพันธ์กันที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตภาพแล้วนำมาวางในช่องตารางได้ไหมคะทำได้ไหมคะเรามีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไร
1: ใช
0: ่แล้วค่ะนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: กลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะ

0: กันเก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพที่มีภาพบ้านและก็ภาพอะไรด้วยคะหลังคามีสีอะไรบ้างนะคะสีเขียวสีอะไรคะสีฟ้าสีอะไรอีกคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ว่าตัวบ้านสีอะไรล่ะสีม่วงเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ตัวบ้านของเรามีอะไรที่แตกต่างกันคะประตูอะไรอีกคะหน้าต่างใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วสามารถหาภาพที่มีความสัมพันธ์กันมาใส่ในช่องตารางได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะคุณครูบีเข้าไปตรวจสอบค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะสามารถเล่นเกมตารางสัมพันธ์นะคะภาพบ้านกับหลังคานะคะได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้เล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมพื้นฐานการบวกเกมภาพตัดต่อนะคะหรือว่าเกมที่เด็กๆเรียงลำดับสัตว์ที่วิ่งช้าไปจนถึงเร็วค่ะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทั้งนะคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเด็กๆฟังเพลงช่วยคุณครูร้องเพลงแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ซ้ำเดิมกันเลยค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะลักษณะของอะไรนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์บกมีลักษณะอย่างไรคะมีขามีอะไรคะมีปีกเพื่อใช้ในการทำอะไรเคลื่อนที่นะคะไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะและสัตว์บกจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะบนบกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีก
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้นั่นเองค่ะและสัตว์บกใช้อะไรในการหายใจคะสัตว์บกจะต้องมีปอดที่ช่วยในการหายใจนั่นเองค่ะลักษณะของสัตว์น้ำล่ะคะสัตว์น้ำจะต้องเป็นอย่างไรคะมีครีบมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีหางมีอะไรอีกมีอะไรนะมีเหงือกเหงือกของสัตว์น้ำเพื่อช่วยในการทำอะไร
1: หายใจ
0: นะแล้วมีอะไรอีกคะมีเกล็ดเป็นอย่างไรคะมีเกล็ดแล้วก็มีเปลือกที่แข็งนั่นเองสัตว์น้ำจะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน
0: ้ำแล้วผิวของสัตว์น้ำจะต้องเป็นอย่างไรคะมีอะไรคะลูกผิวของเขาจะมีอะไรคะที่เป็นเงาเงาลื่นๆมีอะไรนะคะมีเมือกนั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยนะคะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็บอกลักษณะของบกแล้วก็สัตว์น้ำให้กับคุณครูฟังได้ค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจของตนเองนะคะคิดออกแบบผลงานของตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำมาเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูฟังได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะตารางสัมพันธ์ภาพบ้านกับหลังคานะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดภาพบ้านแล้วก็หลังคาค่ะสามารถนำมาจับคู่นะคะวางได้ว่าภาพไหนนะคะที่มีความสัมพันธ์กันค่ะแล้ววางลงในตารางได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมากมายเลยค่ะมาตั้งแต่เช้าตอนนี้เด็กๆเป็นยังไงคะเหนื่อยหรือยัง
1: เหน
0: ื่อยแล้วใช่ไหมคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้มาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: ัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจ
2: ิ๊บจ
1: ิ๊บ
0: แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว
3: ฮะ
5: ม
3: อมาม
5: อม
3: อมามาม
5: าม
3: อ
6: ฟาฟาเก่งจังเลย
7: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: อ๋อเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง

0: เสียงสูงลาเสียงต่ำ
1: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟาฟา
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ไปพักก่อนแล้วไปพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น

0: และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนใครๆก็รัก
2: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
1: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
2: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
3: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
2: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
2: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
1: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
2: ได้จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
3: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป็ดน้อย
2: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

เปเป้เกมวันนี้เปเป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเปเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้

0: เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบ

0: กลนั่นและยังตัวอักษรอีก
1: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
0: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
2: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
1: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง

0: โอ้ดีแล้วล่ะ
1: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564-1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันกันเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆหลายคนนะคะไหว้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้มีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้คุณครูฟังคะโอ้โหเด็กๆเรียนปลายทางนะคะยกมือกันเยอะเลยค่ะในห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีเด็กๆที่อยากจะเล่าเรื่องราวให้ฟังเช่นกันค่ะวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องเชอร์แตมค่ะน้องเชอร์แตมอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: ครั้งที่แล้วหนูไปสวนน้ำ
0: หนูไปสวนน้ำไปทำอะไรบ้างคะ
1: ไปเล่นน้ำ
0: หนูไปเล่นน้ำกับใครบ้าง
1: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนพ่อหนู
0: มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนของคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้องเชอร์แตมไปทั้งหมดกี่คนคะ
1: สี่
0: คนไปเล่นสวนน้ำเล่นอะไรบ้าง
1: เล่นสไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์เล่นอะไรคะ
1: แล้วก็เล่นสระเด็ก
0: แล้วก็เล่นสระน้ำที่เป็น

0: สระเด็กเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำลึกไหมคะ
1: ไม่อีกฝั่งหนึ่งลึกอีกฝั่งหนึ่งไม่ลึก
0: อ๋อมีสองฝั่งมีฝั่งที่ลึกกับไม่ลึกแล้วตรงที่น้องเชื้อแตมลงไปเล่นน้ำน้ำสูงเท่าไหนคะ
1: น้ำสูงนิดหน่อย
0: ประมาณช่วงไหน
1: ประมาณช่วงตอนเช้า
0: อ๋อหมายถึงว่าความสูงของน้ำที่น้องลงไปเนี่ยอยู่ที่ขาหรือว่าอยู่ที่เอวของน้องความสูง
1: ที่ขากับที่เอวค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงมีทั้งสองระดับเลยใช่ไหมคะมีสูงอยู่ระดับขากับสูงอยู่ระดับเอวน้องเลยเหรอคะแล้วน้องใส่ชุดอะไรเล่นน้ำคะ
1: ชุดว่ายน้ำ
0: ชุดว่ายน้ำมีอุปกรณ์ป้องกันไหมคะ
1: มีเขามีชูชีพให้หนูด้วย
0: เหรอน้องใส่ชูชีพสีอะไร
1: สีเทา
0: สีเทาแล้วน้องรู้ไหมคะว่าชูชีพช่วยให้เราปลอดภัยได้อย่างไรคะ
1: ไม่จม
0: ถูกต้องการที่เราใส่เสื้อชูชีพจะทำให้เราปลอดภัยไม่จมน้ำนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องเชอร์แตมหน่อยค่ะน้องเชอร์แตมไปที่ไหนมาคะส่วนน้ำไปกับใครบ้าง
2: กับพ่อก
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณแม
0: ่มีคุณพ่อคุณแม่
2: เ
0: พื่อนของคุณพ่อแล้วก็น้องเชอร์แตมไปกี่คนคะ
2: 4 คน
0: น้องเชอร์แตมไปเล่นน้ำที่เป็นสระเด็กหรือสระผู้ใหญ
2: ่
0: สระเด็กและน้องเชอร์แตมใส่อะไรด้วยชูชีพเสื้อชูชีพนั่นเองค่ะน้องเชอร์แตมบอกคุณครูว่าเสื้อชูชีพที่เราใส่เนี่ยเขาป้องกันอะไรคะป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้เราจมน้ำนั่นเองค่ะเด็กเหมือนกันนะคะเวลาที่เด็กๆไปเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นที่สวนน้ำหรือที่ทะเลนะคะที่สระน้ำต่างๆค่ะเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องซินค่ะวันนี้น้องซินจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูเคยไปขับรถกับพ่อ
0: น้องไปขับรถรถอะไรคะลูก
1: รถ6 ล้อ
0: ไปขับรถ6 ล้อกับคุณพ่อเลยเหรอคะน้องนั่งไปเป็นเพื่อนคุณพ่อใช่ไหมคะนั่งไปแล้วคุณพ่อพาไปที่ไหนคะลูก
1: ไปวิ่งดิน
0: อ๋อพ่อพานั่งรถ6 ล้อไปขนดินเหรอลูกแล้วเอาดินไปทำอะไรคะ
1: เอาไปปลูกต้นไม้
0: มีคนซื้อดินไปใช่ไหมแล้วคุณพ่อก็ขับรถเอาดินไปเทหรือเปล่าลูกใช่ไหมคะนะแล้วนั่งไปกี่ครั้งแล้ว
1: 2 ครั้ง
0: แล้วหรอสนุกไหมคะแล้วรถ6 ล้อเนี่ยเขาเป็นอย่างไรน้องจำได้ไหมลักษณะของรถ6 ล้อเป็นอย่างไรคะ
1: มีแอร
0: ์มีแอร์ข้างในมีแอร์ทำให้เราเย็นใช่ไหมแล้วรถ6 ล้อนี่คันเล็กหรือว่าคันใหญ
1: ่คันเล็ก
0: เป็นรถ6 ล้อคันเล็กใช่ไหมคะแล้วน้องนั่งไปกับคุณพ่อไปไกลไหมคะ
1: ไม่ไกล
0: ไม่ไกลแล้วเขาเอาอะไรตักดินใส่บนรถ6 ล้อคะ
1: แม็คโคร
0: แม็คโครถแบ็คโครตักดินถูกไหมลูกโหเก่งจังเลยค่ะแล้วทำไมวันนั้นน้องถึงได้ไปกับคุณพ่อล่ะคะ
1: พ่อเชิญไปวิ่งดิน
0: อ๋อคุณพ่อชวนไปน้องก็เลยไปใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินบอกว่าน้องซินเคยนั่งรถอะไรคะรถอะไรคะ
3: รถ6 ล้อ
0: รถ6 ล้อหรือรถคันใหญ่ที่เอาไว้บรรทุกดินนั่นเองค่ะคุณพ่อของน้องซินชวนน้องซินไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะลูกไปวิ่งดินใช่ไหมคะ น้องซินนั่งไปกับคุณพ่อกี่ครั้งแล้วนะ
2: 2
0: ครั้งแล้วน้องซินบอกว่าในรถของคุณพ่อเนี่ยมีอะไรด้วยมีแอร์น้องซินก็นั่งอยู่ในรถกับคุณพ่อทำให้น้องซินไม่ร้อนนั่นเองค่ะและน้องซินยังบอกอีกว่าตอนที่เขาจะขนดินเนี่ยเขาใช้อะไรตักดินใส่ไปบนรถคะรถอะไรคะ
2: แบ็
0: คโคถูกต้องรถแบ็คโคนั่นเองค่ะแล้วคุณพ่อก็ขับรถแล้วก็เอาดินไปเทให้กับคนที่เขาสั่งซื้อดินใช่ไหมคะลูกโหเก่งมากเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเด็กๆหลายคนค่ะอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบเพื่อนนะคะที่ในวันหยุดไปทำงานกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆกับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือข่าวที่เด็กๆจดจำมานำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้ววันนี้เพื่อนๆในห้องเรียนของเด็กๆมีเรื่องราวที่สนุกมาเล่าให้ฟังกันหรือเปล่าคะหลายคนนะคะบอกว่าเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะก็สนุกสนานนะคะแล้วก็แปลกไปนะคะไม่ได้เหมือนกันเลยวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีค่ะก็มีเรื่องราวที่สนุกสนุกนะคะให้เด็กๆได้ฟังกันเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังค่ะขอเด็กผู้ชายบ้างดีกว่าวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายยกมือนั่งตัวตรงเลยน้องสกายอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูไปตลาดมา
0: น้องไปตลาดกับใครครับ
1: พ่อ
0: กับคุณพ่อไปทำอะไรบ้างครับ
1: กับแม
0: ่อ๋อไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปทำอะไรบ้าง
1: กับพี่
0: สามคนแล้วไปทำอะไรบ้างคะ
1: ไปซื้อของ
0: ไปซื้อของที่ตลาดซื้ออะไรลูก
1: ซื้ออาหาร
0: ซื้ออาหารมีอะไรบ้างน้องจำได้ไหม
1: น้ำลำไย
0: น่ามีน้ำลำไยมีอะไรอีกคะ
1: ข้าว
0: มีน้ำ
1: แมลง
0: มีอะไรนะคะ
1: แมลงทอด
0: แมลงทอดแมลงอะไรคะตัวอะไรรู้จักไหม
1: จิ้งหรีด
0: จิ้งหรีดโอ้โหเก่งจังเลยน้องกินเป็นด้วยเหรอคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วเขาทำยังไงอ่ะเขากินยังไงคะแมลงทอดเนี่ยต้องปรุงรสไหมคะ
1: ต้อง
0: แมลงทอดเขาปรุงรสด้วยอะไรคะบ้างคะเขาใส่อะไรบ้างลูกใส่พริกไทยไหมคะ
1: ใส
0: ่แล้วใส่อะไรอีกคะซอสซอสปรุงรสหรือเปล่ารสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: เค็มๆนิดเดียว
0: เค็มๆนิดเดียวน้องสกายรับประทานไปกี่ตัวคะ
1: 5ตัว
0: 5ตัวเลยเหรออร่อยใช่ไหมคะลูกน้องชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะโอ้โหน้องสกายรับประทานตัวอะไรคะ
2: แมลงทอด
0: แมลงทอดที่น้องสกายรับประทานคือตัวอะไรคะ
2: จ
0: ิ้งหรีดนั่นเองเมื่อวานน้องสกายไปตลาดกับใครบ้างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ไปที่ตลาดไปซื้ออะไรบ้างน้ำอะไรคะ
2: น
0: ้ำลำไยอะไรคะ
2: ข้าว
0: ข้าวแล้วก็อะไรอีกนะแมลงทอดก็คือจิ้งหรีดนั่นเองน้องสกายรับประทานแมลงทอดไปกี่ตัว
2: 5
0: ตัวแล้วน้องสกายบอกว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรคะน่าเค็มๆนิดหน่อยเด็กๆคนไหนเคยรับประทานแมลงทอดเหมือนน้องสกายบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โหหลายคนรับประทานเป็นนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆเคยรับประทานแมลงทอดเหมือนกับน้องสกายของคุณครูบีหรือเปล่าคะเด็กๆหลายคนนะคะก็เคยรับประทานนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยรับประทานค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์นะคะว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างค่ะและก็กล้าพูดกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะนั่นก็คืออะไรคะกลองนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะนี้จังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: ช้าเราต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะ
1: ช้า
0: ช้าจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็วต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีแสดงว่าเราจะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูแล้วค่ะเรามีข้อตกลงกันว่าถ้าใครไม่เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะวันนี้คุณครูบีจะให้ยืนนิ่งๆไม่ให้ขยับตัวเลยตกลงไหมคะ
1: ตกลง
0: เพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังอะไรคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: เต้นบัลเล่ค่ะ
0: ท่าเต้นบัลเล่เหรอคะโอ้โหเก่งมากค่ะน้องสกายทำท่าอะไรคะ
2: หาเพชรครับ
0: คนหาเพชรโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องมารีทำท่าอะไรคะ
1: อุ้มลูกค่ะ
0: อุ้มลูกน้องเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
1: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้เก่งมากค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าทางแปลกๆอีกนะน้องเข้าตังทำท่าอะไรคะ
1: ทหารครับ
0: ทำท่าทหารใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็จังหวะหยุดเด็กๆสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามกันค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมวงใหญ่เลยลูกจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้วงเดียววงใหญ่เด็กผู้ชายมาจับมือกับเด็กผู้หญิงด้วยค่ะวงใหญ่ขยับเข้ามาเลยค่ะเด็กผู้ชายขยับเข้ามาด้วยลูกวงใหญ่หรือยังผู้หญิงขยายวงเลยเด็กผู้ชายขยับมาทางด้านนี้ค่ะวงเดียววงใหญ่ทางนี้เชอร์แตมเชอร์แตมจับมือกับน้องข้าวเม่าหน่อยลูกตอนนี้เด็กๆได้วงกลมวงใหญ่1วงแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทน1คนมาเป็นผู้นำขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าไปยืนตรงกลางเลยเด็กๆคนอื่นเอามือออกจากการคารูน้องริต้าทำท่าอะไรดีคะ
1: สะพาน
0: ทำท่าสะพานแบบไหนคะนะให้เพื่อนทำตามใช่ไหมคะแล้วนับกี่ครั้งนับกี่ครั้งดีคะ5ครั้งทำท่าสะพานและนับตามน้องริต้า5ครั้งค่ะ
1: 1

0: เก่งมากค่ะให้ลิต้าเอามือไปแตะเพื่อนคนใดก็ได้ค่ะ1คนลิต้าแล้วเป็นน้องมาริทำท่าอะไรดีลูกรถทำแบบไหนคะขับรถใช่ไหมคะทำท่าขับรถแบบนี้ค่ะนับพร้อมกันกี่ครั้งดีคะ10พร้อมกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น้องมาริแตะเพื่อนคนใดก็ได้ค่ะแล้วก็มาริยืนที่เดิมตรงนู้นเลยค่ะลูกน้องสกายทำท่าอะไรดีคะทำท่าอะไรนะลูกกระโดดกบกี่ครั้งดีครับกระโดดกี่ครั้ง8ครั้ง8ครั้งนะคะกระโดดกบพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กี่ครั้งคะ8ครั้งเอาใหม่ค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องสกายเปลี่ยนผู้นำเลยลูกเก่งมากค่ะมารีทำท่าอะไรดีคะทำท่ารำเพื่อนๆทำท่ารำตามน้องมารีค่ะนับกี่ครั้งคะน้องมารี5ครั้งรำ5ครั้งนะคะนับ1 2 3 4 5เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรดีคะต่อยมวยใช่ไหมคะเพื่อนๆทำท่าต่อยมวยค่ะกี่ครั้งคะน้องอิงฟ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องอิงฟ้าทางนู้นบ้างลูกน้องเอ๋ยมาค่ะน้องเอ๋ยขยับตรงกลางวงเลยค่ะท่าอะไรดีคะ
1: ท่าน
0: ้
1: องแมว
0: ท่าน้องแมวทำแบบไหนคะถ้าน้องแมวทำแบบนี้นะคะพร้อมไหมคะแมวทำอะไรเอ่ยแมวกำลังทำอะไรอยู่น้องเอ๋ยเปลี่ยนผู้นำค่ะทางโน้นบ้างค่ะน้องเอ๋ยให้เพื่อนฝั่งโน้นบ้างลูกน้องมากกี้ทำท่าอะไรดีคะกระต่ายกระต่ายทำแบบไหนโอเคเยี่ยมมากค่ะทำท่ากระต่ายค่ะลูกกระต่ายกระโดดนะน้องมากี้เปลี่ยนผู้นำค่ะเด็กผู้ชายบ้างค่ะลูกมากี้ไปยืนที่ของน้องนับตังเลยนับตังมาอยู่ตรงกลางค่ะนับตังทำท่าอะไรดีคะ
1: จระเข
0: ้จระเข้ทำท่าแบบไหนคะจระเข้กำลังจะทำอะไรครับ
1: เด
0: ินใช่ไหมคะทำท่าจระเข้กำลังจะเดินค่ะ

เด็กๆนั่งลงเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามไปแล้วสนุกไหมคะเพื่อนๆของเรานะคะมีท่าทางที่เป็นอย่างไรคะซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำกันเลยเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆยืดขาออกมาข้างหน้าเลยหมุนข้อเท้าไปพร้อมๆกับคุณครู10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนที่หัวเข่าของเราด้วย10ครั้งค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆนวดขาตัวเองค่ะนวดนวด

ล่ะเก่งมากเลยค่ะมือประสานกันยืดออกไปข้างหน้ายืดขึ้นสูงสูงเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทาง

ขวาเอามือกลางออกเอาไปแตะข้างหลังนะ1 2 3 4 5เปลี่ยนใหม่ข้างหนึ่งค่ะนะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะนั่งค่ะ

ให้เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะนั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีสมาธิหรือยังเด็กๆมีสมาธิแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วหยุดแล้วก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามวันนี้ผู้นำของเรานะคะมีท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยเด็กๆสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีและปฏิบัติตนเป็นผู้ตามที่ดีได้ดีเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะสัตว์อะไรคะสัตว์น่ารู้ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปทราบกันว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะมีอะไรบ้างคุณครูบีค่ะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงบ้านของสัตว์ค่ะผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะร้องเพลงบ้านของสัตว์ให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังเพลงบ้านของสัตว์กันเลยค่ะบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทางหมูเรียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าคอกบ้านกระต่ายกระรอกเรียกว่าโพงอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆชื่อว่าเพลงอะไรคะเพลงบ้านของสัตว์นั่นเองค่ะบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทางหมูเรียกว่าเล้า

0: พลงเขาบอกว่ามีบ้านตัวอะไรบ้างคะ
1: มีตัวกระรอกกับรังผึ้ง
0: มีกระรอกกับกระต่ายบ้านของกระรอกกับกระต่ายเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าโพรงนั่นเองมีบ้านของตัวอะไรอีกคะผึ้ง
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายกับกระรอกเด็กๆบอกไปแล้วมีบ้านของตัวอะไรอีกคะที่เรียกว่ารังตัวอะไรคะผึ้งอะไรอีกคะ
1: นก
0: แล้วก
1: ็
0: ตัวอะไรตัวเล็กๆที่กัดเราได
1: ้
0: มดบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่าร ัง แล้วบ้านของเป็ดไก่แล้วก็หมูล่ะเรียกว่าอะไรคะอยู่ในไหนคะอยู่ในเล้าเป็ดไก่หมูอยู่ที่ไหนคะ
1: ใน
0: อยู่ในเล้านั่นเองค่ะวัวควายแล้วก็ม้าอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ไหนคะคอกนั่นเองนี่นะคะก็เป็นเพลงบ้านของสัตว์ในเนื้อเพลงก็จะบอกว่าสัตว์ชนิดใดบ้านของเขาเรียกว่าอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้ไปรู้จักเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์อะไรคะสัตว์บกแล้วก
1: ็
0: สัตว์น้ำเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์ของเรานะคะที่เป็นสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกอยู่ที่ไหนบ้างคะ
1: ในหญ้
0: าอยู่ที่ป่าไม้มีที่ไหนอีกคะ
1: ในหญ้า
0: ทุ่งหญ้าแล้วก็ที่แห้งแล้งมากเลยไม่มีต้นไม้ขึ้นมีแต่ต้นกระบองเพชรที่สามารถขึ้นได้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ทะเล
0: อะไรนะคะ
1: ทะเล
0: ทรายนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกมีอะไรบ้างภาพแรกที่ไหนคะที่ไหนนะคะป่าไม้เด็กๆคิดว่าสัตว์บกอยู่ที่ไหนได้อีกคะน่ามีป่าไม้ไปแล้วภาพต่อไปค่ะที่ไหนคะ
1: ท
0: ุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเก่งมากเลยค่ะและภาพต่อมาล่ะ
1: ทะเลทราย
0: ทะเลทรายเด็กๆคิดว่าหมดหรือยังคะยังเด็กๆคิดว่ามีที่ไหนอีกมีทุ่งหญ้าป่าไม้ทะเลทรายแล้วสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกนะน้องซินบอกว่าอยู่บนบกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพต่อไปเป็นภาพอะไร อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านเพราะว่าสุนัขเป็นสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์เลี้ยง
0: สุนัขเป็นสัตว์บกอยู่บนบกแล้วคนก็นำมาเลี้ยงใช่ไหมคะลูกนะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราสุนัขจึงอยู่ที่ไหนได้คะอยู่ที่บ้านนั่นเองบ้านของสุนัขหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสุนัข ก็คือบ้านค่ะและที่ไหนอีกคะอยู่ที่ไหนคะตัวอะไรเนี่ยแกะอยู่ที่ไหนลูก
1: แกะ
0: อยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมคะฟาร์มแกะหรือว่าอยู่ที่คอกก็มีอย่างเช่นม้าวัวควายก็อยู่ที่คอกเหมือนอย่างที่เพลงเราบอกไปนั่นเองค่ะและภาพต่อมานะคะเป็นภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์อะไรเนี่ย
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและก็น้ำกร่อยสัตว์น้ำนะคะก็จะอยู่ในน้ำแต่ละพื้นที่ก็มีแหล่งที่อยู่อาศัยต่างกันตัวอย่างเช่นน้ำจืดเด็กๆคิดว่าสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์น้ำจืดจะอาศัยอยู่ที่ไหนได้
1: ในน้ำ
0: ในอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในน้ำน้ำจืดมีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ปลา
0: เดี๋ยวเราไปดูว่าปลาที่เป็นปลาน้ำจืดจะอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นภาพอะไรคะแม่น้ำ แม่น้ำจะเป็นน้ำจืดนะคะปลาที่เป็นปลาน้ำจืดก็จะต้องอาศัยอยู่ในแม่น้ำค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะลำธารเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะลำธาร
1: ลำธาร
0: ลำธาร
1: ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งหญ้านาข้าว
1: นาข
0: ้
1: าว
0: อันนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำอะไรน้ำอะไรนะคะ
1: น้ำจ
0: ืดน้ำจืดมีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำคือแม่น้ำลำธารและนาข้าวมี3ที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าน้ำเค็มและน้ำกร่อยสัตว์ที่อยู่อาศัยในน้ำเค็มและน้ำกร่อยจะอยู่ที่ไหนบ้างเด็กๆคิดว่าน้ำเค็มคืออะไรคะ
1: น
0: ้ำอะไรนะคะน้ำทะเลแสดงว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มและน้ำกร่อยจะต้องอยู่อาศัยที่ไหนคะที่ทะเลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะที่ไหนคะ
1: ทะเล
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆและภาพต่อมาค่ะอยู่ที่ไหนคะ
1: ปะการ
0: ังปะการังก็เป็นบ้านของสัตว์ทะเลสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะคะเขาก็จะใช้ปะการังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของเขานั่นเองค่ะ
1: What?
0: ตรงนี้ที่ไหนล่ะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าโอเก่งมากเลยค่ะน้องโอโซนถูกต้องค่ะนี่เขาเรียกว่าภาพป่าชายเลนให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะป่าชายเลน
1: ป่าชายเลน
0: นี่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะของสัตว์ที่จะอยู่ในน้ำเค็มและน้ำกร่อยมีที่ใดบ้างคะทะเลปะการังป่าชายเลนพูดตามคุณพูดพร้อมคุณครูบีค่ะป่าชายเลนมีกี่ที่คะ มีกี่ที่คะ 3ที่สัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยนั่นเองโหสัตว์น้ำมีแหล่งที่อยู่อาศัยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆนอกจากเราสนทนาเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำไปแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกบัตรภาพให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆจะต้องสังเกตบัตรภาพที่ได้ว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกหรือสัตว์น้ำและต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อยู่น้ำจืดหรือสัตว์ที่อยู่น้ำเค็มและน้ำกร่อยเด็กๆจะสังเกตได้ไหมคะสังเกตได้หรือเปล่าคะ
1: ได้ค
0: ่ะถ้าสังเกตได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปรังค่ะได้ไปทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

และตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้บัตรภาพค่ะไปสังเกตภาพกันนะคะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะและเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนำบัตรภาพมาติดลงในชาร์ตแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ติดภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกและก็สัตว์น้ํากันไปแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้พูดตามคุณครูบีค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว
0: ์สัตว์บก
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บก
0: เขาอยู่อาศัยที่ไหนบ้างคะอยู่บนบกตรงนี้คืออะไรคะ
1: ทะเลทราย
0: นะแล้วอะไรอีกคะ
1: ป
0: ่
1: า
0: บะป่าไม้พูดตามครูบีค่ะป่าไม้
1: ป
0: ่
1: าไม
0: ้ที่ไหนคะ
1: ท
0: ุ่
1: งหญ้า
0: ทุ่งหญ้า
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านที่ไหนคะฟาร์มพูดตามคุณครูค่ะฟาร์
1: ม
0: เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะอะไรเด็กช่วยคุณครูนับ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะต่อมานะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเด็กๆพูดตามคุณครูบีแหล่งที่อยู่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ของสัตว์
1: น
0: ้
1: ำ
0: สัตว์น้ำของเรานะคะจะมีทั้งสัตว์น้ำจืดน้ำอะไรอีกคะน้ำเค็มและน้ำกร่อยภาพแรกเป็นภาพอะไรคะน้ำจืดใช่ไหมคะเป็นแม่น้ำพูดตามคุณครูบี
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: ลำธาร
1: ป่าชายเลน
0: ป่าชาเลนนี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ต้องอยู่ในน้ำอะไรคะน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยนะคะน้ำกร่อยนั่นเองค่ะภาพต่อมาเป็นภาพอะไรคะ
1: ปะการ
0: ัง พูดตามคุณครูค่ะ
1: ปะการ
0: ังนาข้าวทะเลเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามานับภาพกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะ1 2 3 4 5 6เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์อะไรคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำสัตว์บกของเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะแต่ว่าสัตว์น้ำของเราแบ่งที่อยู่อาศัยออกเป็นกี่แบบมีน้ำอะไรบ้าง
1: น
0: ้ำจืดน้ำ
1: เค
0: ็มและ
1: น้ำ
0: กร่อยนะสัตว์น้ำของเรานะคะอาศัยอยู่ในแต่ละแหล่งพื้นที่นะคะที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้านำสัตว์น้ำเค็มมาไว้ในน้ำจืดเด็กๆคิดว่าเขาจะอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะสัตว์น้ำนะคะจึงแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะที่เป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำค่ะเด็กๆยังได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันนับตัวเลขด้วยค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะวันนี้ให้เด็กๆแปลงร่างเป็นหมึกค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดมึกผู้โบ้น่ารักมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์นะคะจะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมโมบายหมึกน้อยค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะแก้วกระดาษและเชือกสำหรับร้อยโมบายค่ะสีเทียนค่ะกระดาษเส้นสำหรับทำหนวดหมึกค่ะลูกปัดและหลอดสำหรับร้อยโมบายค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะดินสอใช้สำหรับม้วนกระดาษค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมากค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะมีเยอะมากเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนำอะไรคะแก้วอะไรคะแก้วกระดาษนะคะไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะและให้เด็กๆนะคะระบายสีหมึกของตัวเองค่ะเด็กๆอยากจะได้หมึกที่มีสีอะไรนะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ได้เลยค่ะครูนะคะก็จะใช้สีเทียนระบายสีลงไปในแก้วกระดาษแบบนี้ค่ะระบายสีลงบนแก้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ด้านบนแก้วตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาระบายสีบนแก้วกระดาษค่ะให้ทั่วๆเลยค่ะ

คุณครูบีระบายตัวหมึกเป็นสีอะไรคะลูกสีส้มเด็กๆนะคะใช้สีเหมือนคุณครูหรือว่าจะเปลี่ยนสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะ

คุณครูบีระบายสีตัวหมึกของเรานะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องระบายให้เป็นยังไงคะให้สวยงามเข้มๆเลยใช่ไหมคะอย่าให้เห็นพื้นที่สีขาวเลยนะคะลูกค่ะตรงขอบด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะ

ไม่ต้องระบายให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะและเมื่อเด็กๆระบายสีตัวหมึกเสร็จแบบนี้แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษค่ะสีอะไรก็ได้นะคะนำมาม้วนก่อนค่ะเราจะใช้ดินสอนะคะเป็นตัวช่วยในการม้วนกระดาษของเราค่ะเด็กๆจะต้องวางกระดาษนะคะและก็ม้วนเข้าไปแบบนี้ค่ะม้วนกับดินสอแบบนี้เลยนะคะม้วนไปอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆต้องกดไว้ด้วยนะคะลูกแล้วเด็กๆก็ปล่อยออกมาค่ะกระดาษของเราจะเป็นยังไงคะจะงอแบบนี้ใช่ไหมคะคล้ายกับหนวดหมึกค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกกระดาษนะคะที่จะใช้ทำเป็นหนวดหมึกของเด็กๆเองนะคะสีใดก็ได้ค่ะจะสีเดียวกันหรือว่าจะสลับสีกันก็ได้ค่ะเด็กๆจะต้องม้วนแบบนี้ทั้งหมด6เส้นค่ะตอนนี้คุณครูบีม้วนได้กี่เส้นแล้วคะ3เส้นแล้วใช่ไหมคะเราจะม้วนจนสุดกระดาษไหมคะม้วนไม่สุดนะคะลูก3เส้นแล้วค่ะครูบีเปลี่ยนสีบ้างสีอะไรคะสีม่วงสี่เส้นแล้วค่ะต่อไปเส้นที่เท่าไหร่คะเส้นที่5และเส้นที่6ครบหรือยังคะครบแล้วค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้หนวดหมึกครบทั้ง6เส้นแล้วค่ะเราจะทากาวด้านในของแก้วค่ะคุณครูจะทากาวบริเวณด้านในของแก้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดหนวดหมึกข้างในได้ค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะ

0: สีกันไปแบบนี้เลยค่ะให้รอบรอบบริเวณปากแก้วของเรานะคะถ้าบริเวณใดยังไม่มีกาวเราก็ต้องทำอะไรคะลูก
1: ทาก
0: าววันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนตั้งใจทำให้สวยงามเลยเราจะได้อะไรกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่คะเราจะได้หมึกนั่นเองจะได้โมบายหมึกน้อยนะคะกลับไปที่บ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะเด็กๆสามารถขยับหนวดหมึกได้นะคะลูกถ้าแน่นจนเกินไปเราจะต้องเว้นช่องให้ห่างกันพอดีนะคะไม่ชิดติดกันจนเกินไปหรือว่าไม่ห่างกันจนเกินไปค่ะเมื่อเด็กๆได้หมึกแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะใช้ลูกปัดนะคะแล้วก็หลอดในการร้อยโมบายด้านบนค่ะสลับกันไปมาค่ะหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะวาดตาหมึกเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะคุณครูบีให้ร้อยอะไรสลับกันคะลูกปัดกับอะไรคะหลอดลูกปัด2เม็ดหลอด1อันนะให้ร้อยหลอดกี่อันคะ1อันสลับกับลูกปัดกี่เม็ดคะ2เม็ดนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะยากหรือเปล่าคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากสมมุติว่าคุณครูบีร้อยเสร็จแล้วแล้วคุณครูก็จะนำมามัดเป็นโมบายให้กับเด็กๆค่ะเราก็จะได้โมบายหมึกน้อยเอาไว้กลับบ้านนะคะแล้วก็ไปตกแต่งให้สวยงามค่ะเด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนเราจะต้องทำยังไงคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเข้าเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เล่นในมุมหนังสือ

วันนี้คุณครูบีเปิดทั้งหมด3มุมได้แก่มุมหนังสือมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุติค่ะและเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรนะคะโมบายหมึกน้อยเชิญไปหยิบแก้วแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่3ปั้นดินน้ำมันเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ค่ะ

0: ก็บเก็บ
1: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะแล้วเด็กๆชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะ
2: ชอบ
1: วันนี้เด็กๆคนไหนทำกิจกรรมได้สองกิจกรรมบ้างคะโอ้เก่งมากเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนทำครบทั้ง3กิจกรรมบ้างเด็กๆเรียนปลายทางหลายคนนะคะก็ยกมือค่ะเพราะว่าสามารถทำได้ครบทั้ง3กิจกรรมค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะที่ทำอะไรคะโมบายอะไรคะโมบายหมึกน้อยนะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องริต้านะคะมาอธิบายวิธีการทำโมบายหมึกน้อยกันค่ะขอเชิญน้องริต้าเลยค่ะน้องริต้าทำโมบายหมึกน้อยอย่างไรบ้างคะ
3: ระบายสีแก้ว
1: ระบายสีอะไรคะวันนี
3: ้ระบายสีแก้ว
1: น้องแก้วของน้องระบายสีอะไรคะ
3: ชมพู
1: สีชมพูระบายสีแก้วเป็นตัวหมึกแล้วทำยังไงต่อคะ
3: ม้วน
1: ม้วนอะไรลูก
3: ม้วนกระดาษเส้น
1: ม้วนกระดาษเส้นใช้อะไรในการม้วนคะ
3: ดินสอ
1: ใช้ดินสอช่วยในการม้วนหลังจากนั้นทำอย่างไรคะ
3: ร้อยลูกปัด
1: ร้อยลูกปัดสลับอย่างไรเอ่ย
3: สลับลูกปัด2หลอด1
1: เก่งมากค่ะวันนี้น้องชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะ
3: ชื่นชอบค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเอาไปตกแต่งที่บ้านกันดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องลิต้าหน่อยค่ะและผลงานชิ้นต่อมานะคะเป็นผลงานการวาดภาพสีเทียนค่ะของน้องซินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องซินวาดเป็นตัว

0: อะไรเอ่ยวันนี้น้องซินว่าสีเทียนเป็นตัวอะไรคะ
1: แมงกะพรุน
0: แมงกะพรุนนะแมงกะพรุนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่หญ้า
0: แมงกะพรุนอยู่ที่ไหนนะ
1: หญ้า
0: อยู่บนหญ้าเหรอคะน้องเคยเห็นแมงกะพรุนอยู่บนหญ้าเหรอคะลูกแล้วแมงกะพรุนของน้องวันนี้มีกี่สีเอ่ยมีสีอะไรบ้าง
1: ส้ม
0: สีส้ม
1: เขียว
0: ค่ะ
1: เหลือง
0: ค่ะ
1: ขาว
0: สีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเทาใช่ไหมคะสีเนื้อสีอะไรอีก
1: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงินสีอะไรอีกคะ
1: แดง
0: สีแดง
1: ชมพู
0: ชมพูโอ้โหวันนี้แมงกระพุนของน้องซินมีหลายสีเลยสวยไหมคะเพื่อนสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าแมงกระพุนของน้องซินเหมือนกับแมงกระพุนตัวจริงเลยไหมคะเหมือนสวยงามมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองแล้วค่ะเด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแบ่งเล่นและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเกมการศึกษาชุดนี้นะคะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะสัญลักษณ์ของคุณครูค่ะจะเป็นภาพและสัญลักษณ์คำค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพค่ะคุณครูบีมีภาพอะไรบ้างคะตัวอะไรคะตัวสัตว์ใช่ไหมคะตัวแรกคือตัวอะไรคะ
1: ก
0: บกุ้งแกะกวางไก่กาตัวสีดำๆแบบนี้เรียกว่ากาค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะกบ
1: ก
0: ุ้ง
1: แกะ
0: กวาง
1: ไก
0: ่กาเก่งมากค่ะตอนนี้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาหยิบสัญลักษณ์คำนะคะนำไปจัดหมวดหมู่กันให้ถูกต้องค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายเชิญทางนี้เลยค่ะภาพแรกของเรานะคะเป็นตัวอะไรคะ
2: กบ
0: กบนะเดี๋ยวให้น้องสกายนะคะหาสัญลักษณ์คำที่เป็นคำว่ากบค่ะนำไปจัดหมวดหมู่ได้เลยค่ะและมีคำว่ากบอยู่ตรงไหนคะเก่งมากค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเกมนี้เด็กๆเคยเล่นกันแล้วหรือยังคะเคยเล่นแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าภาพที่เหลือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้เล่นร่วมกันในกลุ่มค่ะเกมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ข้อตกลงของเรามีอย่างไรบ้างเอ่ย
1: เล
0: ่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปแบ่งกลุ่มหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่ม

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเตรียมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญทางนี้ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะลูกกลุ่มที่4ค่ะไปเลย

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องและสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีนะคะก็สังเกตว่าเด็กๆหลายกลุ่มค่ะช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะสังเกตภาพสังเกตคำนะคะแล้วก็นำมาจัดหมวดหมู่ภาพกับคำได้อย่างถูกต้องค่ะในสัญลักษณ์ภาพกับคำของเรานะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าอะไรนะคะมีคำว่ากามีคำว่าอะไรคะกบไก่แกะแล้วก็อะไรอีกคะตัวอะไรนะคะกวางมีหลายคำเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ของคำค่ะนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้านะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะที่เด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองที่เด็กๆได้จดจำมานำมาเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะเรียบเรียงเหตุการณ์ขั้นตอนนะคะหรือว่าเรียบเรียงนะคะว่าเด็กๆทำอะไรบ้างวันไหนในวันหยุดหรือว่าในช่วงเวลาใดนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เด็กๆได้ปฏิบัติตนเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามนะคะสามารถคิดออกแบบท่าทางเป็นผู้นำนะคะและผู้ตามก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะสัตว์น่ารู้ใช่ไหมคะเด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรที่อยู่อาศัยของอะไรคะที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองมีสัตว์อะไรบ้าง
1: ส
0: ั
1: ตว์บก
0: สัตว์บกและสัตว์น้ำสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ใดบ้างอยู่บนบกเช่นป่าไม้ที่ไหนคะสัตว์บกสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างป่าไม้ทะเลทรายที่ไหนคะทุ่งอะไร
1: ท
0: ุ่งหญ้านะแล้วสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกในบ้านแล้วก็ที่ไหนคะฟาร์มใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วสัตว์น้ำของเราล่ะคะสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำมีน้ำเค็มน้ำอะไรคะน้ำกร่อยน้ำจืดสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะและสัตว์น้ำนะคะนอกจากจะอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปแล้วนะคะสัตว์น้ำยังอยู่ในอะไรอีกคะถ้าเป็นสัตว์น้ำเค็มอยู่ในอะไรคะอาศัยอยู่ในอะไรคะอยู่ในมหาสมุทรน้ำอะไรอีกคะน้ำทะเลแล้วก็ปะการังและถ้าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำจืดล่ะเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนคะลำธารแล้วก็อะไรอีกคะลูกแม่น้ำแล้วก็ที่ไหนคะทุ่งนาใช่ไหมคะหรือว่านาข้าวนั่นเองค่ะแต่ว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำกร่อยจะต้องอาศัยอยู่ที่ป่าอะไร
1: ป
0: ่
1: า
0: ป่าอะไรนะป่าชายเลนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราค่ะเด็กๆก็ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเด็กๆทำอะไรคะโมบายหมึกน้อยวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะได้ระบายสีหมึกน้อยนะคะแล้วก็ใช้ก้ามมือของตัวเองค่ะนิ้วมือน้อยๆของเรานะคะในการม้วนกระดาษเส้นให้เป็นหนวดของหมึกนั่นเองค่ะ

0: เมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆก็ได้เล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเล่นเสร็จแล้วยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมจัดบทหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นะคะภาพของเรานะคะจะเป็นภาพสัตว์ต่างๆค่ะที่เด็กๆรู้จักนะคะและเด็กๆยังได้สังเกตสัญลักษณ์คำค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่ากบคำว่าแกะคำว่าอะไรคะ
1: กา
0: คำว่าอะไรคะแกะกาแล้วก็อะไรคะ
1: ไก
0: ่ไก่กวางเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำแล้วนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการนะคะครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาค่ะพร้อมทั้งนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะการแบ่งหน้าที่ร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Wow.

Wow.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งเอาใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่ค่ะ

0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้ายแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
1: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
1: ได้ครับ

0: ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใครไม่รู้ครับเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรงฮะกระโปรงแล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: ไอ้แรปเปอร์
0: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปเปอร์น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
1: ของแรบบี
0: ้ถูกต้องจ้า
1: นี่กระโปรงฮะ
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
1: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไม่ว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
1: ฮะรับบ
0: อถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
1: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
1: เอ๊ะว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: อ๋อเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
0: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
1: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
1: บายบายจ้าฮ่าบายบาย
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรปโบ้แรปบี้บายบายอ๋อบายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย

0: และภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนเมฆน้อย

Ha ha ha ha!

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีก

0: ราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
1: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
2: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรฟ้าฟ้านั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
3: เอ
2: ๊ะแล้วเนี่ยฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
3: ไม่รู้ครับ
2: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
3: ่ไข
2: ่ใช่แล้วฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
3: ฮ่า
2: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
3: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้า
1: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่ไก่

นส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: อยนี่เอง
1: ลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ฮ่า

กมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยนอนกรนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งที่ตามมามันไม่ธรรมดาเลยครับส่วนใครที่เจอแล้วเกิดอาการปวดที่เท้าอาการปวดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปวดจากกล้ามเนื้อแต่เป็นการปวดเพราะมีกระดูกงอกแล้วจะมีวิธีจัดการกับกระดูกงอกนี้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับ
1: คือน้องเขาเป็นคนนอนกรนครับแล้วก็นอนกระสับกระส่ายแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบอาการสำลักสำลักเวลานอนบ้างในระหว่างวันเนี่ยที่เขาไม่ได้หลับเนี่ยเขาจะมีอาการคัดจมูกหรือแบบระคายคอตลอดเวลาประมาณว่า1นาที2นาทีเขาก็จะทำเสียงกระแอมหรือแบบอาการเสียงคัดจมูกค่อนข้างดังมันปัญหาหลายๆอย่างทั้งคัดจมูกในระหว่างวันนอนกรนในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ผสมก็เป็นกังวลเกรงว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีครับกลัวคือลูกจะหายใจไม่ออกแล้วก็เคยได้ยินว่าพวกมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเหมือนกับพวกหลับไปเลยไม่ตื่นเหมือนไหลตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เลยตัดสินใจมาที่ศิริราชนะครับผม
2: ก่อนที่จะมีการถามคนไข้ผมถามก่อนว่านี่คือคุณพ่อลูกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ลูกพาคุณพ่อมาหาหรือว่าพ่อพาคุณลูกมาหาครับ
1: พ่อพาคุณลูกมาหาครับผม
2: มาหาเนื่องจากอะไรครับ
1: คือน้องมีการอาการนอนตอนคืนนี่ก็จะมีการกรนแล้วก็นอนอ้าปากประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหมือนกับดิ้นบ่อยแล้วก็สำลักแล้วก็ช่วงประมาณมิถุนาปีที่แล้วรู้สึกเขาจะแบบมีอาการคัดจมูกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมือนกับอาการคัดจมูกนี่จะเกิดขึ้นทุกๆ2นาทีหรือ3นาทีอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาเล่นพละกลับมาบ้านรู้สึกว่าอาการคัดจมูกนี่รุนแรงขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็หอบครับน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ผมก็ไปตะเวนหาหมอค่อนข้างเยอะซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือจมูกอักเสบอะไรบ้างก็ให้ยาพ่นยาหยอดอะไรมาก็ไม่หายครับผม
2: รักษาอาการอย่างเงี้ยมานานหรือยังก่อนที่จะมาที่ศิริราชครับ
1: ก็เกือบปีครับผมครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมูกหรือลำคอตามเหมือนกับต่อมท้องซิ้นอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาไปหาหมอเขาก็ว่าต้องทำซินโตอันนี้
2: อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับกรณีแบบนี
3: ้ก็จะเจอได้บ่อยนะ
2: เป็นไม่ได้ครับ
3: คือว่าเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะคนเป็นโรคนี้เยอะแต่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งบางทีหมอที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆมองข้ามไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นโรคที่ความรู้มันเพิ่งมาช่วงหลังเองโอเคแล้วหลับได้ดีไหมหรือว่าหลับ
1: เป็นคนหลับค่อนข้างง่ายครับขึ้นรถก็จะหลับแล้วก็ถ้าเวลาอยู่ในห้องนอนก็จะไม่เกิน3นาทีก็จะหลับแต่ว่าที่รู้สึกกังวลที่สุดคืออาการเหมือนกับหายใจติดๆขัดๆในระหว่างเรียนหรืออะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนกับเสียบุคลิกภาพครับเหมือนกับไอแล้วก็คำรามตลอด ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยตลอด
3: เดี๋ยวหมอขอตัวนูนดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขออ้าปากดูหน่อยนะ
2: เมื่อกี้อาจารย์ตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ลักษณะเท่าที่พบนะก็คือต่อมทอนซิลโตโตกว่าเด็กในวัยเนี้ยสักสองเท่าจริงๆคนที่มีอาการเป็นเด็กที่มีอาการนอนกรนอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่พบได้บ่อยแบบเนี้ยก็คือสาเหตุมาจากต่อมทอนซิลโตแล้วก็ยังมีต่อมที่อยู่ข้างหลัง

โพรงจมูกเขาเรียกว่าต่อมอะดีนอยคืออะดีนอยกับทันซินเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อประเภทเดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าในช่วงเด็กตั้งแต่3ขวบ4ขวบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตของต่อมน้ำเหลืองพวกนี้อยู่ในช่วงนี้จนกระทั่งพอโตๆแล้วเนี่ยถึงจะยุบออกไปนะครับทีนี้บางคนเนี่ยคือถ้าโตแล้วมันไม่ได้มีขวางอะไรเงี้ยมันโตนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรโตแล้วมันเยอะเนี่ยน้องเขาก็หายใจไม่สะดวกทีนี้ขั้นถัดไปนะครับคือเนื่องจากว่าเราใช้ยา มาตั้งนานละเรารักษากันมาเยอะแยะละนะครับแล้วดูลักษณะน้องเนี่ยเท่าที่ดูก็มีโอกาสเข้ากับเป็นไปได้กับเรื่องที่จะมีหยุดหายใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราใช้ยามาแล้วมันเต็มที่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นขั้นดัดไปเนี่ยวิธีที่อาจจะช่วยได้คือการทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลอะดีนอยซึ่งเด็กอย่างเงี้ยมีคนรักษานี้ก็ปีก็เป็นร้อยคนหมอก็ผ่ากันแทบจะทุกวันส่วนใหญ่ก็ได้ผลค่อนข้างดีถึงดีมากคุณพ่อคุณแม่เด็กหลายๆคนบอกอุ๊ยน่าจะผ่าตั้งนานแล้วนะถ้ารู้งี้ก็ผ่าไปเลยแต่แรกก็จบละโดยที่การผ่าตัดก็ความเสี่ยงก็อาจจะก็น้อยมากนะผมว่าก็สัก 99% ก็ปลอดภัยนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเวลาลูกผ่าตัดก็เครียดเราก็เห็นใจเข้าใจก็ให้คุณพ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ลองไปคุยกับน้องแล้วลองตัดสินใจดูว่าทางเลือกนี้คิดว่ามันจะเหมาะกับน้องเขาไหมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ยาแล้วมันไม่มีทางดีขึ้นละการผ่าตัดก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วเราก็น่าจะคุยกันประเด็นนี้แล้วก็นัดกันไป

0: โรคนี้มันเหมือนกับถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านผมหลายคนก็นอนกลน
1: คือโรคนี้มันมีหลายปัจจัยร่วมกันนะ มันก็เหมือนสูงต่ำดำขาวอะถามว่ามีส่วนทางพันธุกรรมไหมมันก็คงมีส่วนบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาผสมกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่โรคพันธุกรรม
0: ของเด็กนี่ไม่ต้องรอให้ถึงอายุระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือผ่าได้เลย
1: โดยทั่วไปเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ดูจากงานวิจัยนะเขาผมก็เห็น2ขวบขวบปลายๆก็มีผ่าแต่ว่าน่าจะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มที่ผ่าตัดบ่อยมากๆก็คือ3ขวบขึ้นไปโดยทั่วไปถ้าพ้น3ขวบเนี่ยความพร้อมของคนไข้มันก็เยอะหน่อยอย่างน้องเขา 6-7 ขวบแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะสบาย
0: หลังผ่าตัดต้องดูแลรักษายังไงบ้างไหมครับ
1: หลังผ่าตัดก็คงต้องดูเรื่องเลือดออกเรื่องการหายใจอาจจะมีเสียงกลนบ้างนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องดูต่อไปว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาขึ้นมาอีกได้ไหมนะครับหลังจากที่รักษาไปแล้ว
0: อะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้โรคกลับมาอีกครับเป็นตัวน
1: ี้อาจจะเป็นน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นหรือว่าต่อมคือเป็นภูมิแพ้ต่อมอะดรีนอยบางส่วนมันก็โตขึ้นมาชดเชยอ่ะพอเราตัดออกไปมันก็จะมี
2: ก็โตได้อีกมีโอกาสโตได้อีก
1: ส่วนอื่นที่ยังไม่ถูกตัดมันก็จะชดเชยกันได
2: ้แล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยน้องแนบนี่เป็นคนชอบกินไหมครับ
0: ชอบมากครับขนมกรอบๆหรืออาหารหวานๆอาหารทอดเป็นคนชอบ
3: 39
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าต่อมอย่างเดียวไหมที่จะเป็นต้นเหตุ มันก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างที่ว่านะถ้ากินจุกกินจิกกินแล้วน้ำหนักขึ้นแน่นอนผลมันก็เราก็แก้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะยังหลังผ่าแล้วยังจะเหลือโกนอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเกินละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปควบคุมกันคนไข้หลายๆคนนะมีปัญหาว่าเด็กนอนหลับไม่ดีแล้วผลจนเรียนมันง่วงหรือว่าสมาธิไม่ค่อยดีเราก็เจอบ่อยๆเป็นเด็กไฮเปอร์นะซึ่งบางทีเรียนได้ที่โหลๆอย่างเงี้ยหรืออะไรก็เคยมีที่ผ่านๆมาพอหลังผ่าตัดไปนะวินิจฉัยโรคเนี้ยก็มีอยู่2 3รายที่กลายเป็นนักเรียนทุนเรียนดีนะมีคนหนึ่งที่ได้ที่หนึ่งนะมีจำนวนหนึ่งที่พฤติกรรมเขาดีนะเติบโตขึ้นเจริญเติบโตดี

0: ขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเขามีงานวิจัยว่ากลุ่มที่ไม่ได้ผ่ากับกลุ่มที่ผ่าเนี่ยเอามาสมมติเริ่มต้นพร้อมๆกันนะกลุ่มที่ผ่าก่อนเนี่ยพอเทอมถัดมาเนี่ยผลการเรียนมันดีขึ้น
2: พลิกเลย
0: ต่างจากอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ได้ผ่าสุดท้ายก็เลยผ่าหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าจะไปคาดหวังว่าลูกจะเรียนเก่งว่ามาผ่านี่ผมก็ไม่รับประกันนะ
2: เดี๋ยวไม่คาดหวังแสดงว่าถ้าเกิดเด็กที่ผ่าแล้วหมายถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเรียนดีขึ้น
0: สมาธิการนอนสุขภาพตื่นสดชื่นขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นเหมือนได้เต็มอิ่ม
2: เหมือนเราง่วงนอนเราก็งุนงิดนะครับเด็กเขาบอกไม่ได้เนาะ
0: ถูก
3: มาหาหมอคือว่ามาตรวจเช็คอัพ follow up อะค่ะคือเมื่อก่อนเต้นบัลเล่ต์เสร็จแล้วรู้สึกเจ็บที่เท้าค่ะคือมาตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกงอกออกมาแล้วเหมือนเอ็นนะคะมันดึงกระดูกแตกก็เลยต้องผ่าตัดคือเหมือนกระโดดแล้วเสียวมากค่ะไปมากๆเข้าเริ่มเดินแล้วแบบเดินแล้วปวดมากก็เลยต้องมาหาหมอตอนแรกที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกงอกอะค่ะเหมือนเป็นตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนงอกออกมาทำให้เหมือนเสียดสีกับเอ็นอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าให้ผ่าตัดเพราะว่าต้องเต้นต่อพอหนูเต้นหนักมากค่ะก็เลยต้องผ่าตัด
2: เคสนี้เป็นอะไรครับคุณหมอครับ
1: ครับก็น้องพุนพัสอนนะครับก็วันนี้จะมาดูหลังผ่าตัดนะครับน้องเขามีปัญหาเขาเป็นนักกีฬาบัลเล่
2: เป็นบัลเล่เล่นบัลเล่
1: เต้นบัลเล่เวลาเขย่งหรือว่าเวลากระโดดเนี่ยเขาจะเจ็บด้านในของอุ้งเท้า

0: การเต้นบัลเล่ต์เนี่ยมันส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกชิ้นไหนได้บ้างครับ
1: ก็ลักษณะเฉพาะของบัลเล่ต์นะครับก็คือมันจะต้องมีการจิกปลายนิ้วและขย่งแบบ
0: ยืนปลายเท้า
1: ซึ่งเขาเรียกว่าท่าพอยต์ของเขานะครับก็คือขย่งมากเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะเกิดได้ตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าที่จิกพื้นนะครับก็คือข้อตรงข้อโคนนิ้วเนี่ยมันจะต้องกระดกและจิกซ้ำๆก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่น้องเขาเป็น คือตรงที่กระดูกเส้นเอ็นใหญ่ก่อนกับตำแหน่งที่3คือกระดูกหลังเท้านะครับที่เขย่งแล้วมันมีการเจ็บที่หลังข้อเท้าเหมือนที่แนะนำไปนะครับก็จะมี3ตำแหน่งหลักๆที่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็ตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์พบว่าเขามีกระดูกเกินมา1ชิ้นนะครับเป็นกระดูกที่เกินมาด้านในของเท้านะครับ
0: กระดูกเกินนี่มันแล้วมันเกินมาได้ยังไงคุณหมอ
1: เกินมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยแหละครับ
0: มันเป็นไปได้ใช่ไหม
1: มีได้ครับคนไทยเนี่ยมีพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับอาการเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้า
0: ครับ
1: เวลาไปเดินบนน้ำเนี่ยปกติเวลาเราเหยียบน้ำก็จะมีรอยเว้าที่กลางเท้า
0: ครับ
1: นะครับแต่คนเท้าแบนเนี่ยพอเหยียบไป
0: เต็มหมดเลย
1: เต็มเลยบางคนบอกว่าเดินแล้วมีเสียงจ้วบคือมันดูดพื้นอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของเท้าแบนนะครับแต่น้องเขามีปัญหามากกว่านั้นคือมันเจ็บด้วยบริเวณด้านในของเท้า
0: อ๋ออาการตอนแรกที่เราพบกับคุณหมอนี่คือน้องเขาเดินปกติหรือว่า
1: เดินเจ็บ
0: เดินก็เจ็บแล้ว
1: เจ็บเล่นกีฬาก็เจ็บเดินก็เจ็บนะครับเกิดจากการที่มันมีกระดูกชิ้นเนี้ยมันบาดเจ็บง่ายแล้วมันก็มีการซ่อมตัวเองไม่ค่อยดี
0: ที่คุณหมอชี้คือที่งอกขึ้นมาคือชิ้นกลมๆนี่นะฮะ
1: เล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆนิดเดียวเนี่ยนะครับซึ่งปกติกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมีเส้นเอ็นขนาดใหญ่เป็นเส้นเอ็นที่วิ่งจากด้านในของขาเพื่อมาเกาะตรงนี้แล้วเส้นเอ็นเนี่ยจะรั้งให้มีอุ้งเท้านะครับแต่เส้นเอ็นของคนที่มีโรคนี้เนี่ยมันจะอักเสบง่ายนะครับแล้วก็ซ่อมตัวเองได้ยาก
0: ครับ
1: เราก็เลยต้องช่วยซ่อมให้เขา
0: และส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีลักษณะเท้าแบน
1: ใช่ครับ
0: และเท้าปกติมีอาการกระดูกเพิ่มเติมมาแบบนี้มีไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ถ้ากระดูกเกินแล้วเนี่ยมักจะมีเท้าแบนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนอุ้งเท้าปกติก็มักจะไม่ค่อยเป็น
0: เดี๋ยวผมขอดูได้ไหมฮะว่าลักษณะเท้าแบนที่ว่าเป็นยังไง
1: คร
0: ับ
1: ให้ยืนขึ้นนิดนึงนะครับก็ปกติโดยข้างนี้ผ่าไปแล้วอุ้งเท้ามันจะเหมือนจะมีมากขึ้นนิดนึงดูข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหันหน้าทางนู้นนะครับนะครับก็จะอุ้งเท้าก็จะต่ำคือคนนี้ยังไม่ได้แบน
0: คือช่องนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับบางคนยัดนิ้วเข้าไปเนี่ย
0: ติ
1: ดเข้าไม่ได้นะครับคนปกติเนี่ยยัดเข้าไปได้เกิน1องคุลีนะครับก็คือ1ข้อนิ้วของน้องเขายัดชนละ
0: ติดละ
1: ติดนะครับ
0: อันนี้คือลักษณะเท้าแบน
1: อุ้งเท้าต่ำนะครับยังไม่ได้ถึงกับแบนแต่แล้วของน้องเขาเนี่ยจะเจ็บบริเวณนี
0: ้ครับ
1: บริเวณด้านในของเท้าก่อนผ่าตัดนะครับ
0: นี่คือข้างที่
1: ไม่ได้ผ่าข้างที่ไม่ได้เป็นข้างนี้เขาเป็น
0: ที่กระดูก
1: เกิน
0: คือข้างนี
1: ้ข้างนี้ครับ
0: โอเคนี่ผ่าไปแล้ว
1: มีแผล
0: เรียบร้อยแล้ว
1: นะครับ
0: โอเค
1: ก็เราเอาเศษกระดูกออกแล้วก็เย็บซ่อมเส้นเอ็นกลับเข้าไปแต่วันนี้จะตรวจดูว่าหลังผ่าตัดน้องเขาเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับก็ผ่ามาหลายเดือนแล้วครับก็มันจะมีเส้นเอ็นเส้นใหญ่วิ่งจากตรงนี้แล้วก็คล้องตะตุ่มแล้วก็มาเกาะที่กระดูกเส้นที่เราเอาออกไปนะครับแล้วผมก็เวลาเอากระดูกออกเราต้องเย็บเส้นเอ็นเส้นนี้กลับเข้าไปนะครับยังเจ็บอยู่ไหมคะ
2: ไม
1: ่เจ็บแล้วนะคะกระดกข้อเท้าลงนะคะแล้วดันเท้าไปด้านนี้เส้นเอ็นที่เย็บซ่อมไว้ทำงานได้ดีนะครับเป็นลำเลยนะครับขึ้นมาเป็นลำอย่างนี้นะครับไม่เจ็บนะตอนต้านนะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะให้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มที่
0: แล้วอันนี้คือสมบูรณ์แล้ว
1: หายสมบูรณ์แล้วครับ
0: คุณหมอครับแล้วสำหรับคนทั่วไปนี่นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเท้าของเขาเนี่ยมีกระดูกงอกกระดูกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไป
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเท้าแบนในคนเอเชียนะครับเจอเยอะประมาณสัก1ใน4ของประชากรไทยเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะมีเท้าแบน
0: มันเกิดจากอะไรครับเท้าแบน
1: ก็หลายสาเหตุนะครับ1กรรมพันธุ์ก็มีนะครับปัจจัยที่เราเชื่อว่ามีผลมากก็คือลักษณะการไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆคือคนไทยเนี่ยถอดคนเอเชียถอดรองเท้าในบ้านแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าจนถึงเตียงนอนเลยนะครับการใส่รองเท้าบีบรองเท้ารัดก็จะทำให้อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงนะครับแต่คนเดินเท้าเปล่าเท้าก็จะแบนได้ง่ายนะครับ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นรอบๆร่างกายนะครับคนเอเชียก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะทำให้เท้าแบนได้มากกว่านะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นหลายๆปัจจัยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกัน
0: บางคนก็กรรมพันธ
1: ุ์ใช่
0: เป็นกรรมพันธุ์ด้วยไหม
1: ใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นลักษณะเท้าแบนแล้วเนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็เท้าแบนเนี่ยจะมีปัญหาคือเอ็นร้อยไหวมันจะตึงนะครับเอ็นร้อยไหวดังโทษนะครับ
0: เอ็นร้อยไหวคือเส้น
1: เอ็นร้อยไหวคือเส้นข้างหลังนี
0: ่
1: นะครับมันจะตึงกว่าปกติ
0: เพราะมันรับหนักเหยียดหมดเลย
1: คือเท้ามันเอียงก็จะทำให้การขจัดคือเส้นเอ็นมันจะหดมากกว่าปกติเนื่องจากเท้ามันแบนลงนะครับข้อดีคือพวกนี้จะมีแรงยืดหยุ่นของเส้นเอ็นร้อยไหวมากทำให้กระโดดสูงวิ่งเร็วนะแต่เปราะคือบาดเจ็บง่ายนะครับพวกนี้ถ้าเกิดบริหารได้ดีก็จะได้ประโยชน์จากเอ็นร้อยไหวที่มันสั้นแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บน้อยก็คือถ้าได้รับเทรนนิ่งได้คำแนะนำที่ดีพวกนี้จะอายุการใช้งานจะนาน
0: แต่ของน้องนี่เขามีกระดูกงอก
1: ครับ
0: ข้างนั้นออกไปแล้ว
1: ครับอีกข้างหนึ่งเป็นไหมใช่ไหม
0: มันจะเหมือนกันไหมครับข้างหนึ่งก็เท้าแบนเหมือนกัน
1: ถูกต้องมันมีการศึกษานะครับว่าคนที่มีกระดูกงอกหนึ่งข้างแล้ว 90% จะมีข้างหนึ่งด้วยเพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคือกระดูกงอกยิ่งชิ้นใหญ่มันจะยิ่งมีปัญหาคือเจ็บง่ายและต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดอีกข้างหนึ่งเขามีแต่เล็กกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการเราก็จะไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดเพื่อง่ายแต่จะสอนให้ยืดเอ็นร้อยไหวเหมือนกันก็คือบริหารเพื่อให้มันยืดหยุ่นและไม่เกิดอาการเจ็บในอนาคต
0: แสดงว่าจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการ
1: ถูกต้องครับ
0: ถึงจะรักษาแล้วตำแหน่งนี่มันจะเหมือนข้างเดียวกันไหมหรือว่ามันอาจจะไปงอกตำแหน่งอื่นครับคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับกระดูกงอกในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตรง2ที่ที่เจอบ่อยก็คือด้านในอุ้งเท้าเหมือนที่น้องเขาเป็นกับด้านหลังข้อเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเอ็กซเรย์ให้ดูอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างของข้อเท้านะครับเราจะมีบางคนเขาจะมีกระดูกตรงนี้งอกเกินมา1ชิ้นนะทำให้เวลาเขาเขย่งสูงๆกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้าเนี่ยมันจะบีบเข้ามาม
0: ันจะโดน
1: บี้จะทำให้เกิดเจ็บตอนเขย่งสูงๆ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เช็คร่างกายดูได้เลย
1: ครับ
0: เหยียดดูเลยนะ
1: เขย่ง
0: เหยียดปลายเท้าเนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วถ้าเกิดมันเกิดอาการเจ็บเสียว
1: มันจะเจ็บตรงร่องระหว่างโทษนะครับตรงระหว่างเอ็นร้อยไหวตรงนี้นะครับจะเจ็บลึกๆข้างใน
0: นั่นคือคุณมีอาการกระดูก
1: อาจจะมีกระดูกงอกด้านหลังนะครับ
0: คุณหมอครับความเชื่อผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ทานแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยสะสม

0: ระดูกงอก
1: เลยทำให้กระดูกงอกจริงไหมฮะ
0: ไม่จริงครับก็การที่มีกระดูกงอกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเสื่อมคือใช้งานหนักข้อใช้งานหนักเนี่ยมันจะมีการกระแทกซ้ำๆก็จะเกิดหินปูนเกาะที่บริเวณหน้าข้อเท้านะครับส่วนการกินแคลเซียมเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดถ้าสูงเราจะขับออกทางปัสสาวะ
1: โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ถูกแล้ว
1: ไม่ได้สะสมนะ
0: ครับไม่สะสมครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นประเด็นที่มันดูเหมือนคล้ายกันแต่จริงๆไม่เกี่ยวกัน
1: นะครับแล้ววันนี้น้องมีคำถามอะไรสงสัยถามคุณหมอไหมครับ
2: ตอนที่เต้นนะคะยังเจ็บเหมือนใช้งานหนักเรายังเจ็บอยู
0: ่ส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากกล้ามเนื้อคือตอนผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีพังผืดเกาะรอบๆบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับก็จะอาจจะทำให้มียังมีอาการเจ็บอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะกลับมายืดหยุ่นใหม่วิธีที่เราแนะนำคนไข้ก็คือให้นวดคลึงบริเวณที่แผลผ่าตัดแล้วก็ให้ไปฝึกเขย่งซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทำงาน
1: ได้ออกกำลังกายของเส้น
0: ใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอาชีพแบบน้องเขาไม่ได้มีกิจกรรมแบบน้องสามารถเป็นโรคกระดูกงอกได้ไหมฮะถ้าเกิดไม่ใช่เท้าแบนนะฮะเท้าปกติมีกระดูกงอกไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับคนเท้าแบนในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะประมาณ1 ใน 4เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้อง 4-5 คนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1คนละที่เท้าแบน
1: ผมแค่สงสัยเท้า
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับคือบางคนใช้งานหนักก็จะมีอาการนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องได้รับการนะครับมาเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแต่เล็กนะครับก็รักษาโดยการปรับพื้นรองเท้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นใหญ่ชิ้นใหญ่รักษาโดยการปรับรองเท้าไม่หายก็กลุ่มพวกนี้ถึงจะต้องถูกผ่าตัดซึ่งมีไม่เยอะหรอกครับที่จะต้องถูกผ่าตัดน้อย
1: นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้สบายใจแล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนัดกับคุณหมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจใครก็ตามที่กำลังมีอาการแสบตามองอะไรก็ไม่ชัดน้ำตาไหลตลอดเวลาต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะกระจกตาดำกำลังมีปัญหาอย่างหนักคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมส่งผลให้เวลายืนเดินหรือนั่งก็จะปวดวันนี้มีวิธีการรับมือกับอาการปวดนี้แน่นอนครับ
1: เริ่มแรกก็มาหลังบ้านก็มาเอามีดมาถากหญ้ามีดไม่คมหญ้ามันก็ตวัดโดนตาไอ้หญ้ามันมีหนามก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็น้ำตาไหลมันก็แสบตาก็ไปซื้อยามากินมันก็ไม่หายก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันติดเชื้ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเอากระจกตาออกไม่งั้นติดเชื้อมันอะไรล่ะมันจะขึ้นสมองแล้ว
2: ใช่ครับเคสนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
3: ของคุณป้าเนี่ยเดิมคุณป้าเป็นติดเชื้อที่กระจกตานะคะแล้วก็เป็นสองข้างเลยที่ตาดำแล้วก็ไม่สามารถรักษาด้วยยาหายได้ก็เลยเปลี่ยนกระจกตาสองข้างเลยค่ะ
2: เปลี่ยนกระจกตานี่หมายถึงอะไรครับ
3: หมายถึงเหมือนเป็นการเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอันนี้คือการเปลี่ยนตาละค่ะส่วนที่เป็นตาดำเนี่ยตรงที่เป็นแผลเป็นเราปั่นออกเราปั่นเหมือนเปิดฝากระป๋องเปิดออกแล้วก็เอากระจกตาของผู้บริจาคที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาส่วนนั้นของเขามาเย็บใส่แทนส่วนของตาดำเนี่ยเป็นส่วนเดียวในตาที่สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้คือจะไปเปลี่ยนเส้นประสาทเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ของตาดำเนี่ยทำได้ค่ะ
2: แล้วตอนที่กระจกตาดำเขาเรียกว่ากระจกตาดำใช่ไหมอาจารย
3: ์
2: อักเสบเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: แสบแล้วน้ำตาไหล
3: ของคุณป้าเนี่ยป้ามีติดเชื้อ2ตาพอติดเชื้อ2ตาเนี่ยมันจะเกิดมีจุดขาวๆขึ้นที่ตาดำหรือกระจกตานะคะแล้วก็ตาจะมัวลงแล้วก็จะมัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโรคมันมากขึ้น
2: มัวนี่คือเหมือนเรามีอะไรมาบังตาอย่างนี้ครับเห็นทุกอย่างครบถ้วนแต่ขาวหรือ
3: คือตอนแรกน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเหมือนในหมอกแต่พอเป็นเยอะๆนะคะจุดที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลกันแล้วอันนั้นคือมองนิ้วก็ไม่เห็นเหมือนเรามีหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันขุ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางมัวหมดทีนี้ข้อเสียคือปกติกระจกตาเป็นแผลแบบนี้จะเป็นตาเดียวของคุณป้าเนี่ยโชคร้ายนิดนึงคือเป็น2ตาเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะเป็นห่วงมากเลยว่าเอ้ยจะไกลขึ้นจะทำยังไงโดยปกติเราจะหยอดยาเป็นหลักนะคะแต่รายของคุณป้าแผลเนี่ยมันกินลึกเพราะฉะนั้นยาหยอดไม่พอก็เลยต้องมีฉีดเข้าไปที่เนื้อกระจกตาด้วยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ยังไม่หายก็เลยต้องเปลี่ยนกระจกตาออกไปอันนั้นเนี่ยต้องเป็นโชคของคุณป้ามากเลยว่าได้ตาทันเวลาที่เราต้องการต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนกระจกตาสมมติใครกระจกตาขุ่นเสื่อมด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เรามีที่จองสถานที่จองคือสภากาชาดศูนย์ดวงตาสภากาชาดที่เดียวในประเทศไทยซึ่งส่งตาให้ทั่วประเทศซึ่งคิวปกติเนี่ยคุณบ๊วยทายสิคะว่าถ้าเราจองตาสมมติเราแผลเป็นแล้วเราจองโดยไม่ได้ฉุกเฉินเป็นตาอักเสบเนี่ยคิวนานเท่าไหร่กว่าจะได้ตาให้ทายค่ะ
2: 5เดือนนะ
3: 5ปี จริงๆนี่คือปัญหาของประเทศเลยนะคะว่าเราต้องรอตา5ปีกว่าจะได้ตามาเปลี่ยนค่ะซึ่งอันเนี้ยขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าเราต้องช่วยกันบริจาคหมอเองอ่ะบริจาคแล้วไปเซ็นถ้าหมอเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเก็บตาหมอไปเปลี่ยนกระจกตาให้คุณได้1คนเราช่วยได้2คนเพราะว่าเรามีสองตา
2: ปกติก็จะเป็นแค่ข้างเดียว
3: ใช่แต่ของคุณป้าในกรณีพิเศษอย่างเงี้ยคือติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะขอคิวด่วนสภากาชาดก็จะหาคิวด่วนมาให้ค่ะซึ่งก็จะตัดคิวคนที่เนื่องจากว่าถ้าไม่เปลี่ยนกันก็จะแย่แล้วประมาณนั้น
2: การมองเห็นเป็นยังไงครับ
3: ก็จะค่อยๆเห็นดีขึ้นตามลำดับตอนแรกน่ะอาจจะยังไม่ดีแล้วก็พอตอนหลังพอดีขึ้นก็จะ
2: เริ่มตาเริ่มปรับสภาพได้อย่างเงี้ย
3: ก็จะค่อยๆดีขึ้น
2: ผ่านมานานป่ะผ่านมากี่เดือนแล้ว
1: 8ปีมั้ง
2: 8ปี
3: เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วติดเชื้อลามเนี่ยมันคือเอาตาออกเลยนะคะคือคนที่ ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วเนี่ยชีวิตนี้เราจะไม่พลาดจากกัน
2: okay.
3: เราต้องนัดตรวจทุก2เดือน3เดือน3เดือน4เดือนเต็มที่เพราะว่าโอกาสที่ร่างกายมันไม่ชอบหน้ากระจกตาซึ่งไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับกระจกตาที่เราใส่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเช็คความเรียบร้อยต้องมีอาจจะต้องมียาหยอดประจำต้องคอยดูกันเป็นประจำค่ะประมาณ 3-4 เดือนเราก็จะเจอกันครั้งนึง
2: เจอเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายชอบ
3: มันอาจจะไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ได้คือมันชอบตอนนี้มันชอบกันอยู่นะคะแต่วันดีคืนดีมันเหม็นหน้ากันขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
2: ยังไงครับต่อต้านมันมีอาการยังไงบ้าง
3: มันจะตามมัวลงมันจะตามัวลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกคนไข้ว่าถ้าตามัวแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องเกรงใจหมอไม่ถึงวันนัดก็มาได้เลยนะคะจะได้รีบตรวจรีบให้ยาแบบนั้นยิ่งเป็นสองตายิ่งต้องคอยเช็คว่าโอเคตัวเองกระจกตาขุ่นหรือเปล่าดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะเห็นว่าดู
2: สีผมเห็นสีจะไม่ปกติ
3: ใช่ด้านที่เป็นอันที่ชี้อยู่อันนั้นคือผิวเดิมค่ะ
2: ผิวเดิม
3: อันนี้เปิดทั้งตาเห็นไหมคะ
2: ครับ
3: ตัวกระจกตาใสๆเนี่ยข้างบนที่มันใสอยู่
2: อันนี้ใสๆนี่คือผิวเดิม
3: ใสๆอันนี้ผิวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไป
2: ไหนครับอาจารย์ผิวใหม
3: ่เนี่ยค่ะความยาวของไฟที่ส่องทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งวงเนี่ยคือผิวใหม่สักประมาณ8มิล นะคะ 7-8 มิล
2: แต่ที่ขอบๆนี่คือผิวเดิม
3: แต่ขอบๆขาวๆที่เห็นขุ่นๆอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ผิวเดิม
2: อ
3: ันนี้คือเนื้อกระจกตาเดิม
2: เราเปลี่ยนมาเฉพาะอัดแบบเฉพาะตรงกลางจริง
3: ๆใช่ค่ะเนี่ยค่ะเรา
2: เห็นชัดเลยอ่ะ
3: เนี่ยนะคะ
2: เหมือนนี่คือไหมเลยใช่ไหมครับ
3: ค่ะใช่อันนั้นคือไหมอันนี้ใสๆแล้วก็ม่านตาจะโตๆนิดนึงมองเข้าไปข้างในถ้าตาดีๆจะเห็นเลนเทียมอยู่ข้างในอันนี้เราเปลี่ยนต้อกระจกให้ป้าด้วย อีกข้างก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ไหมตัดไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงใสๆอันนี้เห็นไหมคะใสๆเนี่ยคือเนื้อใหม
2: ่
3: ท
2: ั้
3: งหมดค่ะทั้งหมดเลยค่ะที่ไฟมันสว่างๆ
2: นี่นะ
3: คะทั้งวงเลยเนี่ยค่ะทั้งวงรอยต่อจะไม่ค่อยเห็นละอันนี้เพราะไหมมันตัดไปเห็นไหมคะ
2: อ
3: าจจะเห็นข้างล่างที่เป็นขาวๆเห็นรอยเห็นขอบขาวๆข้างล่างไหมคะตรงเนี้ยตรงขอบไฟตรงรอยแล้วเนี่ยค่ะเป็นรอยต
2: ่อ
3: รอยต่อ
2: โอเค
3: รอยต่อของ
2: นี่แสดงว่าช่วงนี้คือช่วงนี้เป็นตาแดง

0: ผู้หญิงคนนี้และครอบครัวมีความสุขต่อคุณไปครับ
1: ใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะยังใสจะยังใสต่อไปได้อีกนานเพราะว่าตอนนี้กระจกตาใสดีก็คาดว่าจะอยู่ไปได้อีกหลายๆนานๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วก็ยังมีคนที่รอที่จะเปลี่ยนกระจกตาอีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
0: นี้อาจารย์ครับนี้แล้วอย่างคุณป้าต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: ค่ะคือ1ต้องมาตามนัดเพราะว่าถ้าหายไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง2เราจะให้คนไข้เนี่ยคอยเช็คดูว่าตามัวมั้ยถ้ามีตามัวผิดปกติแม้แต่นิดเดียวให้มาเลยไม่ต้องเกรงใจเมื่อไหร่ก็ได้เราเปิดรับ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสำหรับกรณีเช่นนี้ถ้ามียาหยอดก็ให้หยอดยาไปตามที่บอกเรื่อยๆเลยอย่าขาดยาอีกอย่างนึงจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นแผลมันใหญ่360องศาห้ามถูกกระแทกเลยค่ะนะคะถ้าถูกกระแทกเมื่อไหร่เช่นบางคนมีคุณป้าอุ้มหลานเอามือฟาดตาหรือเอื้อมไปหยิบของมันร่วงตกมาอันนี้แผลแยกอันนี้ลำบากเลยค่ะจะซ่อมไม่ได้เพราะแผลมันจะแยกเลยเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของร่างกายเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังแต่อย่างคุณป้าใส่แว่นเนี่ยจะดีเพราะว่าถ้ามีอะไรกระแทกก็จะโดนแว่นก่อนมันก็จะเป็นการป้องกันไปในตัวนะคะแล้วก็
0: ดูแลรักษาตัวเอง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวคุณป้าเองครับดูแลยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: พยายามไม่ให้โดนอะไร
0: ไม่โดนเลยเนาะมือไม้เราต้องยังไงครับ
2: สะอาดที่สุดเลยก่อนจะทำความสะอาดก็ต้องล้างมือทำอะไรก็ต้องล้างมือก่อน
0: คุณผู้ชมครับดวงตาเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์มากเลยแล้วดูคุณป้าดูแลอย่างดีมากเลยขอบคุณที่วันนี้มาเป็นเคสให้เรานะครับอาจารย์ขอบคุณด้วยนะครับคุณป้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับมา
1: ค
0: ุยกันต่อได
1: ้
3: ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดที่สะโพกด้านซ้ายมือเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีเราเดินมากๆเนี้ยมันก็จะปวดยืนนานสักชั่วโมงเนี้ยมันก็จะปวดนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นอาการเนี้ยมันเป็นมาประมาณเกือบปีเงี้ยตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนหลังเนี้ยมันเป็นปวดมากขึ้นเลยก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเดินประมาณสัก3กิโลเนี้ยตอนนี้อายุเยอะเลยตอนนี้เดินยังไม่ค่อยได้3กิโลมันจะไปไม่ไหวเราก็ชอบยืนทำนู่นทำนี่พอยืนสักชั่วโมงนี้มันชักยืนไม่ไหวมันจะปวดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องกระดูกเพราะว่าอายุมันก็เยอะนะแล้วตอนนี้เราก็เป็นป่วยเรื่องแพ้ภูมิตัวเองด้วยก็เลยกลัวมันจะส่งผลไปหลายๆอย่างก็เลยปรึกษาหมอดีกว่าจะนี่แล้วจะส่งผลที่มันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันมาก
4: เดินไปไหนมานะครับ
3: ก็ปวดสะโพกด้านซ้ายมือนะ
4: ปวดสะโพกด้านซ้าย
3: ด้านนี้นะ
4: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ก็ประมาณปีนึงครับ
4: ปีนึงแล้วปวดยังไงฮะเหยื่อ
3: ก็เกิดเนื่องจากแต่ก่อนเคยวิ่ง
4: ครับ
3: ตอนนี้พออายุมากแล้วก็เดินมาตั้ง3กิโล
4: ครับ
3: พอตอนหลังนี่เดินไปมันชักไม่ไหวเดินก็ปวดเรื่อยๆเราเวลาเรายืนเนี่ยชั่วโมงมันยืนยังไม่ค่อยไหวแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จะลุกไม่เคยขึ้นแล้วปวด
4: ถ้านอนไม่ปวด
3: นอนไม่ปวด
4: นั่งไม่นั่งนานๆปวด
3: นั่งกับพื้นเนี่ยปวด
4: นั่งกับพื้นปวดขัดสมาธิยองๆอะไรเงี้ยปวด
3: ครับ
4: ยองถ้านั่งเก้าอี้สบายกว่า
3: สบายกว่านั่ง
4: เดินขึ้นลงบันไดไม่ปวด
3: ไม่ปวดครับ
4: โอ้อาจารย์บอกถูกหมดเลยวิเคราะห์ปุ๊บๆใช่หมดเลยทำไมถึงออกกำลังกายเยอะมันมีผลให้ปวดได้หรือว่าทำไมเป็นแบบนี้อาจารย์
5: คนที่คนสูงอายุครับอายุเกิน60ไอ้ตัวกระดูกสันหลังเริ่มมีความเสื่อมสุขภาพ
3: คร
5: ับ สุขภาพปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่มันใช้มากไม่ได้เช่นไปก้มๆเงยๆทำนู่นทำนี่เนี่ยจะปวดง่าย
4: ครับ
5: นะครับ
4: อย่างนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆจะยังไงฮะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือยังไง
5: ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพคือถ้าสุขภาพทั่วๆไปแข็งแรงดี
4: ครับ
5: ไม่ได้ไปยกของหนักนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยปวด
4: ครับ
5: อันนี้เดี๋ยวก็ขอตรวจร่างกายนิดนึงนะครับ
3: ครับ
5: ว่าเรามีสาเหตุการปวดหลังเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าวิธีการตรวจก็ง่ายๆนะครับคุณลุงลองยืนขึ้นนิดนึงนะครับ
3: ครับ
5: ขออนุญาตนิดนึงนะครับ โทษนะครับ
4: ลองหงายหลังดิครับปวดหลังไหมปวดไหม
3: เล็กแต่ไม่เมื่อยหน่อย
4: เมื่อยตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: โอเคตรงนี้แล้วลองเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงปวดไหมครับ
3: ก็ไม่ปวด
4: ไม่ปวด
3: เอียงไปทางขวา

0: นิดนึงปวดไหมครับ
1: ก็นิดหน่อย
0: ปวดตรงนี้ใช่ไหม
1: ตรงนี้
0: ตอนเอียงตัวปวดหลัง
1: นะ
0: ปวดเอวตรงนี้นิดหน่อย
1: เป็นไงฮะ
2: เอียงไปขวาปวดของฝั่งซ้ายครับ
0: ก้มปวดไหมคร
3: ับ ไม่ปวด
0: ไม่ปวดนะคร
3: ับ ถ้าจะเลือกก็เป็น
0: ถ้าก้มมากๆจะเป็นคุณลุงไม่ทราบบริหารร่างกายยังไงบ้างนะครับ
1: ก็
0: ทำให้ดูได้ไหมครับ
1: ก็มีท่านี้บ้างนะครับ
2: หมุนหัวไหล
1: ่หมุนหัวไหล่แล้วก็อย่างเงี้ยก็มีท่าเนี้ย
0: นี่บริหารเอว
2: ปวดไหมฮะอย่างนี้ปวดไหมฮะอ
1: ย่างเงี้ยก็จิ๊ดหน่อยๆ
0: อันนี้ทำให้ข้อกระดูกสันหลังไม่ฝืด
1: แล้วก็มีก้มเงี้ยก้มแล้วก็มีออกด้านเนี้ย
0: อันนี้คือบริหารทั้งตัว
1: คร
0: ับ
2: แต่ถ้าบริหารที่คุณเยือนควรจะทำเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรแถวๆนี้มี
0: ต้องมีท่าโดยเฉพาะของเขา
2: ต้องทำยังไงฮะ
0: ก็มีต้องนอนบนเตียง
2: เหรอครับนี่เป็น
0: ท่าบริหาร
1: แล้วก็ซ้ายขวา
2: ที่คุณลุงทำอยู่ประจำ
1: ครับทำ
0: ใช่ไหมคล้ายๆฤาษีดัดตนอันนี้เราไม่ได้สอนนะแต่ว่าอาจจะไปหาความรู้มาแล้วมาทำเอง
2: แล้วถูกต้องไหมฮะท่าแบบนี้ทำได้ไหม
0: ก็ใช้ได้เหมือนฤาษีดัดตนฮะ
1: อันนี้ไปทำตอนนั่งวิปัสสนาไงแล้วไงสอนกาย
2: แล้วก็มีสอนมาใช่ไหมครับ
0: ท่านี้ก็ฤาษีดัดตน
2: ครับ
0: เป็นการยืดเหยียด
2: ยืดเหยียด
0: ไม่ให้เส้นสายมันยืด
2: ครับแต่ท่าที่อาจารย์จะแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้ปวดหลังเนี่ยต้องทำยังไงฮะ
0: ก็ไม่ยากนะครับก็ให้นอนหงายครับ
2: นอนหงายดูครับ
0: เสร็จแล้วก็ให้ดึงข่าวสองข้างขึ้นมาชิดอกนะครับมือจับ
2: ครับ
0: แล้วก็ยกศีรษะขึ้นท่านี้เลยนะครับนับ1ถึง10ทีนี้จะทำอย่างนี้10ครั้งรวดเลยก็ได้
2: ครับ
0: หรือจะทำสลับก็ได้นะครับ
2: สลับอ๋อสลับ
0: อีกชาตินึงครับเหยียดขาไปนะครับเหยียดขาไปข้างนึงแล้วนิดดึงขึ้นมา
2: ข้างเดียว
0: ขึ้นมา
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาสลับข้างเอาข้างซ้ายมาแทน
2: ตอนทำนี่รู้สึกยังไงฮะมันตึงช่วงไหน
1: แล้วก็คลาย
0: เส้นที่หลัง
1: คือทำไปเนี่ยพอทำไปแล้วสักพักมันจะเบาขึ้น
0: คือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเกร็งตัวอยู่เนี่ยหรือข้อต่อที่มันยืดอยู่เนี่ยจะมีการยืดออก
2: ครับ
0: การที่มันยืดออกได้ปกตินี่ทำให้หายปวดหลังได
2: ้อ๋อ
0: จะมีท่าหนึ่งคือท่าบิดตัวตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาเข่ามาทางซ้ายนะครับแต่บิดตัวไปทางขวา
2: อ๋อสวนทางกัน
0: สวนทาง
2: ก
0: ันอันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะครับ
2: ครับ
0: เป็นการยืดข้อต่ออาจจะนับ1ถึง10นะครับ
2: ทำไมเราถึงต้องยืดแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้น
0: การยืดก็คือทำให้ข้อต่อคือข้อต่อของสูงยุ่มจะมีการเขาเรียกมันยืดเนื่องจากมีการอักเสบจากการใช้งานเหมือนเราเวลาเราเล่นกีฬานะ
2: ฮะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวอันนี้เราก็ไปยืดกล้ามเนื้อยืดข้อต่อ
2: ครับ
0: เวลาขยับจะได้คล่องขึ้น
2: ครับ
0: ถ้าขยับได้คล่องก็ไม่ปวด
2: สบายผ่อน
0: สบายขึ้นครับ
2: อย่างนี้ต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหมอาจารย์ต้องตรวจอะ
0: ไรเพิ่มคือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็อย่างมากเราก็สั่งเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
2: ครับ
0: ดูว่ามันมีกระดูกเคลื่อนไห
2: ม
0: มีการผิดปกติในเรื่องอื่นๆหรือเปล่า
2: ครับ
0: เอ็กซเรย์ปกติธรรมดา
2: แต่คำว่าเสื่อมเหมือนกับว่ามันก็จะไม่หายไหมฮะ
0: คำว่าเสื่อมก็คือไม่หายเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้น 50-60 ปีนะก็เสื่อมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าม
2: ันเสื่อมทุกส่วนใช่ไหม
0: ถ้าเรามองดูก็คือเส้นผมเปลี่ยนสีไปตาเป็นต้อกระจกกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิ้นรับรสชาติไม่ค่อยดีฟันเริ่มผุหูเริ่มตึงผิวหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมครับหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวแล้วไปวิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้ว
2: ครับ
0: อันถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังก็มีความผิดปกติในเรื่องข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเหมือนกันหมด
2: ค
0: ือไม่หาย
2: ก็ต้องยอม
0: แต่ว่าเรายอมรับแต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีคือเราไม่ใช้มันมากเกินไปเช่นไม่ไปยกของหนัก
2: ๆ
0: แล้วก็อย่าให้อ้วนมากแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อจะได้พยุงกระดูกสันหลังให้มีความมั่นคง
2: สำหรับคุณลุงเยือนนอกจากจะการบริหารทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
0: ก็ให้ยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าปวดมากก็อาจจะส่งไปทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกในการป ประคบร้อนนะครับจะทำให้สบายขึ้น
2: เวลาปวดมากๆต้องใช้ยาไหมฮะ
1: ต้องก็อยากใช้โดยการนวดกับการกายภาพมาก
2: ครับแล้วโดยชีวิตประจำวันทุกวันมันจะปวดตอนไหนยังไงหรือปวดทุกวันไหมฮะเป็นยังไง
1: ถ้าเราทำกายภาพทำอะไรอยู่นี่มันก็จะบรรเทาไป
2: ก็บรรเทาได
1: ้เดินน้อยลงเนี่ยแต่กายภาพเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วนวดแล้วก็ใช้น้ำมันนวดเนี่ยก็จะช่วย
2: ครับ
1: คือยาที่คุณหมอให้ไปก็พยายามปวดบ้างยังทาน
2: ไม่ปวดก็ไม่ทาน
1: ต้องทนหน่อยแล้วก็พยายามนวดแล้วก็ใช้ยาทาน
2: อย่างอาทิตย์นึงนี่ทานยาสักกี่วันฮะ
1: บางทีบางอาทิตย์ไม่ได้ทานเลย
2: ก็ไม่เลยโอ้ยนี่ดีนะ
0: จริงๆวิธีง่ายที่สุดในการรักษาการปวดหลังคือถ้านั่งนานๆปวดใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เอาล้มตัวลงนอนง่ายที่สุดเลย
2: เท่านั้นเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอายุไม่ถึงวัยที่จะเสื่อมแต่ว่ามันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดปุ๊บกินยาปวดปุ๊บกินยาหรือไปทำอะไรเยอะๆออกกำลังกายเยอะใช้แรงเยอะๆแล้วกินยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ระยะยาวเป็นไงครับอาจารย
0: ์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงทุกตัวถ้าทานไปแล้วทีก็ไปมีผลแบบกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับเสียไปมีผลต่อไตทำให้ไตเสียเพราะยาที่เข้าไปเนี่ยมันต้องทำลายที่ตับขับออกที่ไต
2: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเอางานไปให้ตับทำงานเยอะๆเอางานไปให้ไตทำงานเยอะๆเรามีเป็นสารพิษด้วยดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่ทานยานะครับดีที่สุด
2: แต่บังเอิญ
0: ของบ้านเราเนี่ยเราถือว่ายาเป็นปัจจัย4คนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยชีวิตนี้ขาดยาไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิด
2: ครับ
0: นะครับ
2: แต่จริงๆใช้น้อยที่สุด
0: เข้าใจสมัยไม่ใช้เลยดีที่สุด
2: ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ใช้เลยดีที่สุด
0: ครับ
2: ครับทีนี้อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมาหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงก็ตามจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับ
0: ก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไปทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทำให้อ้วนนะครับ
2: เลี่ยงซะ
0: เลี่ยงซะถ้าอ้วนก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากนะครับอีกเลี่ยงอาการที่ทำให้ปวดหลังเช่นยืนนานๆนั่งนานๆอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วอย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียม
0: แคลเซียมสำหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียง
2: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดี
2: อ๋อเหรอ
0: ครับบางคนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้ไปสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุปกติที่ไม่มีโรคไตโรคตับเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกำลังกายทำมาเสมออย่างคุณลุงเนี่ย
2: ครับ
0: แคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ย
2: ครับ
0: ก็เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงร่างกายแข็งแรง
2: ไม่ต้องไปรับ
0: ในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัม2กรัมนะครับแล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพรุนมากพอคุณลุงเยอะตายต่างกันโดยสิ้นเชิง
2: คำแนะนำที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้ำหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: ว้าว
3: อ๋อ

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: วัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะ
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้เอ๊ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟาฟาแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟาฟาแคทโต้ตามไปดูกันเถอะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
3: แรปโบ้แรปบี
0: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปบี้นี่นา
1: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
1: แคทโต
0: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรบบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านนึงนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
0: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรปบี้ฟ้าฟ้า
2: แรปโบ้แคทโต
1: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ดูสิทั้งสี่คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสวรรณวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำนั่นเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่ากันเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดอะไรกล้องพี่เป็นเกลือ
1: นมันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเสียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ถึงก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละมาดีป่ะ
1: โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะเสื้ออะไรได้ไหม
2: โอ้ให้เกาหรอไม่ได้จริงจริงจะตามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
2: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเจมไม่เกาให้พี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูหูจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะ
0: ไปหาหมอ
1: นี่ไง
3: แหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงขาวๆแล้วก็คันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเลื่อนค่ะ
3: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
4: จริงๆมันคนละโรคกันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการ

0: ติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคหลักก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลือเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
1: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลือเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
0: ชนิดหนึ่งใช่ค่ะภาษาไทยก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าคนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
0: ค่ะจริงๆเชื้อเกลือเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราบริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลือมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
2: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
0: ตอนนี้นึงสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลือมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
0: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่ไหมคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทำให้เชื้อมันเยอะขึ้น
1: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
0: แล้วขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็จะเจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิตกหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
1: พอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
0: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
1: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
0: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
1: คะ
0: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่ะซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็ปื้นสีขาวใช่ไหมคะอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
1: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อได้ไหมคะ
0: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบี เวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลือนได้นะคะ
1: อ๋อที่เขาเรียกเกลือนน้ำนมใช่ไหมคะ
0: พี่ชายมันไม่ใช่เกลือนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลือนจริงๆเกลือนน้ำนมเป็นอีกโรคหนึ่งค่ะ
1: อ๋อเหรอคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: เกลือนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้ว น้าผากเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นมุมหัวขาแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเท้าอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะถ้าติดในเด็กเล็กมากกว่า
1: อ่ะแล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
0: กะติดน้อยค่ะจริงน้อย
1: นะน้อยนะ
0: แบบคุ้มคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
1: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
0: พอจริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้อนใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
1: ะ
0: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามจานนิดเดียวค่ะว่าสมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
0: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดนะเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
1: ้ oh.
0: แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกลื่อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกลื่อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
1: ้
0: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
1: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: สีแดงผิดปานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
0: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลางเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
1: ้
0: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายหายอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลื่อนบนหนังศีรษะ
1: ค
0: ่ะแต่เกลื่อนเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
1: เกลื่อนไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจแล้วยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
1: ค่ะ
0: จริงค่ะช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ใช่
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะฮะ
1: ค่ะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก
1: ็
2: จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ 68, อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก็
1: 68
2: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: เอที่คุณหมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยมากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยคุณต้องสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
0: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได้โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะ
1: ค่ะ
0: จะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
1: ค่ะ
0: ส่วนสเตียรอยเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยหรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วนี่อาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
0: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆนี้ได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบ รุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาก็จะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่น

0: อกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: อืมค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรหน่อยค่ะคุณกรสงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรบอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรบอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนเหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
1: ์
2: เพราะนั้นแพทย์อาจจะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คือหูไข้สูง39-40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระทบได้นะคะ
1: อืมค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอ
2: ใ
1: ช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเคค่ะ
2: คุณหมอจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
0: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
0: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นผื่นแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
0: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
1: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะอย่าทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหนียว
1: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการเป็น
1: แปดวัน

0: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก1-2อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอานะคะถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
1: และแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากินก่อน
0: ก่อนนอน
1: ได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี่ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแหววเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบนี้มันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดเป็นจุดขึ้นมาค่ะ
2: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
1: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนอกร่มผ้าค่ะ
2: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าเราก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้มันลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลารูปแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้
2: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแต่ที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแล้วใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อยๆ
1: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
2: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่หนึ่งตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้
1: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
2: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจะบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
1: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งนึงที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่กับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
0: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายใกล้ๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอําไรโลกเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
1: 2-3 เดือนขึ้นไป
0: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอา

0: ยาของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ
1: ่ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอ

0: จะมีอยู่สองชุดสองแบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
1: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้แหละคะ
0: ก็จะมีเซตน้ำยา
1: ขว
0: ดขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาดเอาละกันว่าวิธีทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาด อยู่เลยนะคะเพราะว่าเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
1: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
0: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดเนี่ยคือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: แยงจมูก
0: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่พอตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นอันนั้นเป็นการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันนึงอ่ะปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
0: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปะเยอะอันนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆก็มันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะ มันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
1: ค่ะ
2: ทุกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินเนาะแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติว่าเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อ

0: แล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ7 ถึง 10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ทุกคนเอไอเออก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
1: แล้วก็ชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
0: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
2: ค่ะงั้นถามต่อเลยอะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังป้องกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
0: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาสุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เนี่ยแต่คือไอยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
2: ้
0: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเราไป
2: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วนะคะ
2: 6ปีแล้วค่ะ
1: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไป อย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังแหละจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: จ จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ถ้าปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่เนี่ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
2: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
0: กับการนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสูว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาจริงจังช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
1: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองอ่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
0: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
1: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดนะว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
0: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
1: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค่ะ
2: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอ
2: ัน
1: นี้นะเป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบอะค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
2: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
1: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ
2: ค่ะ
1: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
2: ก็
1: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
2: ค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกเราต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่สองค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะเพราะบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้
2: ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็มายาแก้อักเสบ
2: ยาแก้อักเสบ
0: จริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะ
2: ตรงนี้ใช่ไหม
0: ตรงเนี้ยก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างในแต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออ ยู่ข้างในมากกว่านะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
2: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะเชื้อติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่อย่างถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลท์ใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลท์แหละนะคะก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้า อย่างดีห้องสเตอร์ไลท์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
2: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลอย่างดีค่ะ
0: ห้องก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับลายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลอย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5 ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3 ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
1: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันนี้เป็นลมพิษในเด็กก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
0: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
1: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ถูกอากาศเลยไม่ได้เลือกอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
2: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่ง3 ครั้งค่ะ
1: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกนี้เขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
0: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะ7 กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเริ่มฉีดฟรีละประเด็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
2: ค
0: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2 สัปดาห์ก็จะดีกว่า เพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้ร้องกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
2: อืมค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
0: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
2: จริงๆดิฉันฝากอาจารย์โสดิฉันฝากอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
1: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
2: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
1: ใช่นี่เป็นลมพิษเป็นลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตะสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
2: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบนึงเหมือนกันค่ะอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
2: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษก็คือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
2: ้โอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโคลเซ็ตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: อนุญาตหน่อยครับหมอ
1: กินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้ปล้ำแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่
2: แบบสีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้หายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต
1: ้
2: แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
2: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่า
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล
2: ้
1: ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
2: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรมีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากมากเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
2: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
2: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิง

0: การเปลี่ยนแปลงของเขา
1: uh-huh.
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงาน ไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเนาะ เพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
0: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมว่าเราก็คีบอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
0: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้เกิดอะไรวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะแบบเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการนึงที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีจะปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหมือนของคุณผู้หญิงเลยทำใหอาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกําลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ย อัณฑะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
0: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: แล้วฮะ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน
1: ์
0: ครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งนึงที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี้แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: กับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆอ่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอเนี่ยครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช
1: ่มั้ย
0: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่ไวทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนั่นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวับนิดหน่อยเน
1: า
0: ะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้ว่านี่คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นไวทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาไวทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นไวทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แ
1: ล้
0: วฮะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นไวทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นไวทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่ไวทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
1: ้โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงเลยก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้ว มันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ชั่งกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมออีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะร้าวเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วย

0: เหมือนมีศพแน่ๆสิ่งนี
1: ้น่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมา
0: ว้ายไม่เอาแล้ว
1: เกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรง
0: นึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่า
1: โอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อย

0: ำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่กินข้าวไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็

0: ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำ
0: การเลยเสียเวลาเราม าก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าอ้าวเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตาย
1: เ
0: พราะเล่นเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ย เหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปั๊ดเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะ
0: ค
1: แต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะ ทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่

0: จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือไปเหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับนึงของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรสำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนเหรอคะ
0: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติด

0: ถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวันเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้ครับเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทําให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนําวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวิดผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกิจสกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: ันเนาะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอ๊ยนี่จะเข้าห้องน้ำทีไรมีคนโทรเข้ามาตลอดทุกทีไม่รู้เลยยังปวดฉี่นะคะสวัสดีค่ะอ๋อสะดวกคุยค่ะอ๋องานโปรเจกต์ของโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตาจะเข้าไปกับทีมงานเนี่ย3คนแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยงานแบบนี้สิที่รอคอย
1: โอ้โหอ้าวค่ะพี่อกดีใจเลยขนาดนั้นเลยคะนี่มีผู้ชายมาขอแต่งงานหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะน้อยกว่านี้อีกค่ะดีใจอ่ะพอดีได้งานใหม่ค่ะอ่ะแล้วเอกสารที่พี่กันฝากมานี่อยู่ไหนอะคะทำไมไม่เอามาให้เองเนี่ย
1: นี่เลยค่ะ
0: ใช้ป้ามาทำไม
1: ป้าอาสาเองเพราะว่าพอเขาไปเห็นเขาพูดโทรศัพท์กับสาวไงจ๊ะจ๋านู่นนี่หวานๆอย่างเงี้ยเรียนก็เลยรีบๆขอเอกสารมาให้กลุ่มเนี่ย
0: ถ้างั้นยังไงเดี๋ยวน้ำตาลค่อยมาเซ็นละกันคืออั้นฉี่ไว้นานแล้วค่ะ
1: เอ้า
0: ฉี่มากเลย
1: นี่อั้นฉี่แล้วเหรอคะโอ้ยคุณหนูรีบไปเลยนะอั้นฉี่บ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำไงคะเนี่ยไปไปไป

0: คนมาช่วยพี่คิดคอนเซ็ปต์โลโก้ของบริษัทลูกค้าหน่อยเร็ว
1: หรือจ้ะครับพี่สำหรับพี่เนี่ยได
0: ้ชื่อแล้วอะไรเนี่ย
2: ขออ
0: ะไรครับโอ้ย
2: ฮะ
0: เดี๋ยวป้าป้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะสะดุดล้มคาบลูกลิมิตมาเนี่ย
2: ใช
3: ่เอ้า
0: เรื่องจริงซะด้วยเอ้า
4: โอ้ไม่ปฏิเสธเลย
2: นี่คือคุณน้ำตาลฝากมาบอกว่าวันอังคารเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปประชุมเรื่องโลโก้กันนะคนที่จะไปนี่คือคุณกันนะแล้วก็อ้วนไปด้วย
0: ที่ไหน
2: เจอกัน9โมงเช้าที่โรงพยาบาลราม
0: าอ๋อโอเคงานโรงพยาบาลรามาเหรอ
2: เออใช่สิ
0: โอ้งานดีเนี่ย
4: เดี๋ยวนะแล้วชื่อผม2คนหายไปไหน
2: อ
4: ้
2: าวแล้วตะกี้ได้บอกป่ะล่ะ
4: ไม่มี
2: ไม่มีก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะสงสัยทำไม
4: เดี๋ยวตกลง
0: ใครแป๊บนึงคุณน้ำตาลไลน์มาคุยแน่ๆเลยคุณน้ำตาลบอกแล้วไงเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ย
3: โอ้ย
4: เอาแล้วคุณน้ำตาลรอทำอะไรข้างล่างไม่ขึ้นมาด้วยครับ
2: เธอรู้สึกไม่ค่อยดี
0: เอ้า
2: สงสัยนะว่าจะเป็นเนี่ยโรคกระเพาะปัสสาวะเสียบอ่ะ
5: โอ้
2: ยให้นั่งรออยู่ในห้อง
5: โอ้ยดีไง
2: รู
5: ้ดีนะอ้วนอ่ะไม่ได้อั้นฉี่อ้วนอ่ะเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้เป็นอะไร
4: โอ้ยอย่างนี้คงไม่มีอาการเลยหรอกก็เดินไปนู่นคำไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ปวดหลังจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบคงไม่เป็นคงเป็นโรคอ้วนแทนหรือไม่ก็ลุกเดินไป
5: อ่ะลุกไปไหน
4: ไปจีบหนุ่มออฟฟิศข้างๆไง
2: ใช
4: ่
2: ไหมเนี่ยใช่ไหม
4: นั่นเขินด้วย
5: พี่ปาร์คอื่นเนี่ยรู้มากจริง
2: ๆดีแล้วเป็นกันก็ดีแล้วเพราะถ้าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่นะมันจะเซ็งมากเลยรู้ไหม
0: ยังไงครับทำไมครับ
2: คือเราจะปวดฉี่บ่อยมากแล้วพอเวลาเราไปฉี่เนี่ยมันเหมือนจะฉี่ไม่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราฉี่เนี่ยมันมีความผิดปกติหรือเปล่าสีขุ่นไหมมีกลิ่นไหมแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าได้ยิ่งนอนใจและที่สำคัญห้ามกั้นฉี่เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลระยะยาวไงมันจะต่อเนื่องทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
4: ้นี่ป้ารอบรรจุเป็นหมอแล้วมาเป็นแม่บ้าน
2: แต่ก่อนป้าเป็นหมอป้าปัจจุบันจะบ้าหรือไงเราดูตามไอ้นี่ดิทีวีอ่ะรายการอ่ะเขามีให้ดูเยอะแยะเลยพวกมีสาระไม่ใช่ไปดูแต่คงแต่คลิปไง
4: ชนดูอยู่นั่นแหละไม่งั้นเรามีช่อง
2: ดูแล้วเกินล่ะตุ๊กตายาง
4: น่
2: ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: พามาจะว่าไปแล้วก็เป็นห่วงคุณน้ำตาลขึ้นมาทันทีเลยพาไปดูคุณน้ำตาลก่อนนะเดี๋ยวผมไปที่โต๊ะแป๊บนึงลงตามไป
2: ได้นะครับ
4: โชคดีเรามาเรื่องโลโก้กันต่อ
1: มาเรื่องกันต่อ
0: ฝากด้วยนะจ
4: ั
0: ดการเรื่องโลโก้อะไรให้ด้วยนะ
1: ฮะ
0: ช่วยกันคิดด้วยมันต้องดูนี่นั่นหลายอย่างเลย
1: ได้เลยครับต้องพี่

0: ันนี้น้ำตาลรู้สึกแปลกๆแล้วอะค่ะ
1: เป็นอะไรอีกอะคะ
0: คือวันนี้จริงๆน้ำตาลปวดปัสสาวะบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าพอไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะมันออกมาแบบนิดเดียวเองอะแล้วนี่ล่าสุดคือแบบรู้สึกปวดๆแสบๆแล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนจะมีเลือดออกด้วยอะ
1: นี่ไงต้องคิดตีนี่โรคเก่ากำเริบหรือเปล่าคะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาปวดฉี่เนี่ยอย่าอั้นนี่ว่าแต่คุณน้ำตาลเป็นประจำเดือนหรือเปล่าคะเลือดออกอะ
0: ก็ไม่นะคะ
1: แน่นอนเลยอะโรคเก่ากำเริบรู้ไหมคะว่าไอ้กลมๆมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ฉันน่ะห่วงเธอ มีสองหมาพูดคำนี้เลย
0: ถ้าไงป้าพาน้ำตาลไปหาหมอทีนะคะ
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำตาลขาไปตอนนี้เลยไหม
0: เดี๋ยวถ้าคนรถพร้อมแล้วก็บอกน้ำตาลแล้วกันค่ะเดี๋ยวน้ำตาลไปเลย
1: โอเคโอเคเด
2: ี๋ยวสองคนคุยอะไรกันครับเนี่ยดูซีเรียสเชียว
1: โอ้ซีเรียสสิคะก็เนี่ยท่าทางโรคเก่าจะกำเริบค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คะ
2: เอา
1: คุณการเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะให้เข้าห้องนงห้องน้ำให้เป็นที่มิใช่ไปฉี่เลี่ยนลาดเดี๋ยวเล่นค่ะคือไม่ชอบห้องน้ำเลยพอไม่ชอบห้องน้ำก็จะไม่ชอบกินน้ำเพราะกลัวตัวเองจะปวดฉี่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะ
2: นี่ไงก็ผมก็เคยบอกแล้วแต่ว่าคุณน้ำตาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนขยันทำงานนะครับเวลาทำงานก็แบบว่ายังไม่เสร็จดีก็จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่คุณน้ำตาครับคราวหน้านะถ้าคุณน้ำตาลยังดื้อแบบนี้อีกแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คุณน้ำตาลจะโดนผมจับตีก้นให้เข็ดเลยครับ
1: อะไรนะคะ
2: เข้าใจถูกแล้วครับผู้บริหารดื้อแบบนี้ต้องโดนตีก้นครับที่พูดไปก็เพราะเป็นห่วงนะครับป้าไปจัดการเรื่องรถให้คุณน้ำตาลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันให้ป้องกันระวังตัวนะครับเคยได้ยินกันทักไหมฮะแหมเธอนี่กลั้นปัสสาวะบ่อยๆระวังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้เชิญคุณหมอท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: คุณหมอครับอั้นฉี่หรือว่ากลั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะก็คือการกลั้นปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นรับประทานน้ำน้อยนะคะหรือว่าปัจจัยบางอย่างเช่นเราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับผม
1: นี่เป็นต้นค่ะ
0: เบื้องต้นอาการของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเราสังเกตได้จากอาการเบื้องต้นอะไรบ้างฮะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนี่แหละนะคะเช่นอาจจะปัสสาวะขัดนะมันแบบกระปิดกระปอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะบางคนมีปัสสาวะแสบด้วยนะคะหรือบางคนก็คือเหมือนจะสุดมันไม่สุดนะคะ
0: แล้วก็ปวดอยู่นะฮะ
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเป็นเลือดก็มีปัสสาวะเหมือนเป็นเลือดออกมาก็มีบางคนเหมือนเป็นหนองก็มีนะคะหรือบางคนปัสสาวะออกมาแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นฉุนหรือว่าเข้มกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะดูได้เวลาเราปัสสาวะออกมาแล้ว
0: ขนาดไหนถึงที่จะควรไปปรึกษาแพทย์
1: ค่ะก็บางคนก็คือจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดปัสสาวะลำบากบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วย
0: อ๋อมีไข้ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไข้อาจจะไม่ได้ต่ำมากถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ครับ
1: ถ้ามันโรคมันเริ่มเป็นบ่อยๆนะคะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นบ่อยๆบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งบางทีโรคอาจจะลุกลามได้นะเช่นในบางคนอาจจะลามไปถึงเป็นเรื่องของกรวยไตอักเสบได้นะคะแล้วก็ในผู้ชายบางคนอาจจะลามไปถึงทำให้เกิดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบได
0: ้
1: นะคะ
0: คล้ายๆกันไหมครับระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับนิ่วอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะจริงบางทีอาการ
0: กึ่งหรือเปล่า
1: ค่ะที่อาการก็อาจจะคล้ายๆกันนิ่วคนก็จะมีปัสสาวะขัดๆได้นะคะปัสสาวะเป็นเลือดได
0: ้ครับ
1: บางคนก็อาจจะค่อนข้างคล้ายกันได้ในบางรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบคุณหมอดีกว่ามาตรวจให้ละเอียดด้วยนะฮะทีนี้โอกาสเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผู้หญิงทำไมถึงโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชาย
1: ค่ะก็อาจจะมีสัก2เหตุผลหลัก
0: ๆอัน
1: แรกก็คือเนื่องจากว่าตัวท่อปัสสาวะของเพศหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะสั้นกว่าเพศชายนะทำให้โอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับน
1: ะคะการที่2คือเวลาที่ผู้หญิงปัสสาวะเนี่ยนะคะก็คือขึ้นกับว่าเราทำความสะอาดถูกต้องไหมนะคะบางคนก็คือทำความสะอาดเช็ดจากทวารหนักมาที่ข้างหน้
0: า
1: ทำให้เชื้อนั่นแหละที่อยู่
0: จาก
1: บริเวณลำไส้เราหรือบริเวณทวารหนักเราเนี่ยคือก่อให้เกิดการติดเชื้อได้นั้นเราควรจะเช็ดจากบริเวณที่ปัสสาวะไปทางด้านหลังนะนี่คือคือที่การทำความสะอาดอย่างถูกต้องเวลาที่เราปัสสาวะเสร็จแล้ว
0: เบื้องต้นใช่ไหม
1: เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือการทำความสะอาดบวกกับเพศหญิงที่มีเรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นเนี่ยทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้ค
1: นอื่นเช่นเรื่องของอั้นปัสสาวะที่บอกไปแล้วกินน้ำน้อยอันนี้ก็ทำให้เกิดส่งเสริมให้เราเกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดคุยว่าสาเหตุก็มาจากการกลั้นปัสสาวะหรืออั้นถี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเรื่องของความสะอาดแล้วทางการแพทย์เนี่ยเขาได้จำแนกไหมครับว่ามันโรคกระเพาะปัสสาวะเสพมันสาเหตุมาจากทางด้านไหนบ้าง
1: คือถ้าจะแบ่งสาเหตุแท้จริงแล้วอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะกลุ่มที่2คือไม่ใช่การติดเชื้ออันนี้พูดเหมือนกับปั้นทุกซินแต่ว่าใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะงั้นในกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศบริเวณทวารหนักนี่แหละที่เราคิดว่าเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็อื่นๆถามว่าเชื้ออื่นเจอได้ไหมนอกจากแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เจอได้แต่ว่าเจอไม่บ่อยนะคะเช่นติดเชื้อรานะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคน

0: ที่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมากกว่านะคะหรือว่าคนที่ได้รับยาติดเชื้อมานานๆหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเดียนได้เจอเร่งข้างน้อยนะหลักๆคือเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะคะนั้นกลุ่มที่2ที่เมื่อกี้เกริ่นไปคือกลุ่มที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อนะคะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเรื่องของการอักเสบจริงๆของกระเพาะปัสสาวะเช่นบางคนได้รับยาบางอย่างนะยาบางอย่างทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะหรือบางคนได้รับการฉายแสงนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงบริเวณนี้ท้องน้อยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะอยู่นะก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเจอได้ประปรายเจอไม่บ่อย
1: ครับผมช่วงอายุเท่าไหร่ที่คุณหมอเจอเคสบ่อยๆ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในคนวัยกลางคนวัยทำงานนี่แหละนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไตอักเสบไปเลยก็คือขึ้นไปถึงที่ไตไปเลยนะคะแต่จริงแล้วก็คือจริงก็เจอได้ในทุกวัยทุกเพศ
1: ทีนี้พอมาพบคุณหมอปุ๊บขั้นตอนของคุณหมอก็จะประเมินยังไงฮะ
0: สอบถามก็ถ้ามาพบแพทย์แล้วอันแรกเราคงต้องซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเข้าได้ไหมนะคะเหมือนไหมนะคะอันที่สองคือตรวจร่างกายดูนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแค่ซักประวัติตรวจร่างกายก็จะสามารถวินิจฉัยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแต่บางทีถ้าไม่แน่ใจก้ำกึ่งก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจก็ให้ปัสสาวะออกมาแหละแล้วเราก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของมีเม็ดเลือดขาวออกมาไหมซึ่งแสดงถึงมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่ามีจำนวนของแบคทีเรียที่เราเห็นได้ไหมจากปัสสาวะที่เอาไปตรวจหรือว่าเอาไปเพาะเชื้อก็จะสามารถทราบเชื้อได้ว่าเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือแค่ประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็สามารถวินิจฉัยได้แล้ว
1: คุณหมอในรายเคสที่คุณหมอเจอในรายที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามาพบอาจจะช้าไปอย่างเงี้ยมันขั้นไหนคุณหมอครับ
0: ก็บางทีเป็นเยอะถึงขั้นขนาดฉี่ไม่ออก
1: คือรอไว้นานเลย
0: ใช่คืออยู่ดีมันเป็นปุ๊บปวดมากแล้วก็ฉี่ไม่ออกคือต้องรีบวิ่งมาโรงพยาบาลมันฉี่ไม่ออก
1: เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะคือการที่ติดเชื้อมันก
1: ็มาถึงนี้ทำไงเพราะถ้าเกิดฉี่ไม่ออกแล้ว
0: ก็สวนค่ะต้องมีเราจะมีสายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปเพื่อให้ปัสสาวะมันออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจได้
1: ขั้นรุนแรงจริงๆนอกจากพอมันรักษาไปแล้วมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ย
0: ค่ะก็
1: ค
0: ือ
1: ถ้า
0: เป็นรุนแรงมากจริงๆเลยก็คือเช่นอาจจะมีการติดเชื้อลุกลามไปที่กรวยไตได้นะทำให้มีปัญหาเรื่องของไตได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดก็ได้อย่างที่เราเคยชอบได้ยินข่าวติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะนี่คือเป็นแบบรุนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในเลือดก็มี
1: โอ้ถึงชีวิตได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจริงๆอาจจะถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ควรจะถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเช่นอายุเยอะมีโรคร่วมด้วยเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่งผลทำให้พอติดเชื้ออีกมันก็อาจจะรุนแรงได
1: ้คนที่เคยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมคุณหมอ
0: ค่ะก็คือมันสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมเช่นยังอั้นฉี่อั้นปัสสาวะเหมือนเดิมนะคะรับประทานน้ำน้อยเหมือนเดิมยังทำความสะอาดเวลาปัสสาวะโดยเฉพาะเพศหญิงไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นโรคที่สามารถกลับเป็นซ้ำได้นะคะ
1: มีอยู่โรคนึงคนแก่ชอบพูดกันคล้ายๆกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหม
0: คะ
1: พวกขัดเบาอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆอาจจะเป็นคำที่พูดถึงบอกว่าปัสสาวะมันผิดปกติไม่สูดบ้างปัสสาวะลำบากบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องถ้าจะต้องมาคุยกันว่ามันไม่สูดยังไงมันลำบากเพราะบางทีอาจจะเป็นนิ่วก็ได้แต่คงต้องมาซักกันอีกทีว่ามันแบบไหนยังไงแล้วใช่ปัสสาวะก็ปัสสาวะอักเสบไหมหรือเป็นกรวยไตอักเสบหรือไปถึงเป็นนิ่ว
1: บางรายคุณหมอไปซื้อยามาทานเองเพราะคิดว่าเคยกินแล้วหายมันเหมาะแค่ไหน
0: ก็จริงๆแล้วก็คือไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจริงแล้วหนึ่งอยากให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องก่อนว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือที่เราคิดถึงคือมันคือการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ยก็คือการรักษาที่จำเพาะคือเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะส่วนอื่นก็จะเป็นการรักษาตามอาการเช่นถ้าปวดมากก็จะมียาเช่นลดการปวดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะได้เป็นต้นหรือว่ามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ไปนะวันนั้นคืออยากให้มาตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเราหรือยาปฏิชีวนะถ้าเราซื้อเองซื้อมารับประทานเองบ่อยๆอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะ
1: คือแบบกินมากๆมันไม่หายแล้ว
0: ใช่ไหมค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมแล้วก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือมันก็มีหลายเชื้อนะคะนั้นรอบนี้อาจจะกินถูกกินตรงนะคะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะคนละเชื้อก็ได้งั้นยาเคยไปซื้อแบบเดิมก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้รวมถึง บางทีอาจจะเป็นเชื้อเดิมแต่สุดท้ายดื้อยาไปแล้วก็มีนะคะ
1: นะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งโรคซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาแนะนำพูดคุยนะฮะสรุปสั้นๆให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะในการที่ปัสสาวะไม่ควรอั้นหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันแหมคนทำงานบางทีมันแบบว่ารถติดอะไรพวกนี้คุณหมอ
0: ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สุวิสัยจริง
1: ๆ
0: บางครั้งบางคราวเราก็โอเคถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่อั้นกันทุกวัน
1: อ
0: ยู่ที่ที่ทำงานเองก็อั้นไม่ไปฉี่นั่งมัวแต่นั่งทำงานอันนี้เราก็ไม่ได้
1: เป็นนะบางคนแบบว่า
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงอยู่บนรถรถมันติดจริงๆนานๆทีนึงมันก็อาจจะพอได้นะแต่ไม่ใช่ทำประจำทุกวันอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
1: นะฮะแหมวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของโรคโรคนี้เชื่อว่าชาวออฟฟิศก็คงจะเข้าใจเรื่องของโรคมากขึ้นมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
0: ับ ค่ะ

0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้หญิงมากกว่าเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆหรือปวดแต่ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีความยาวเพียง4เซนติเมตรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ชายหรืออาจพบได้ในคนที่ชอบดื่มน้ำน้อยทำให้การปวดปัสสาวะห่างขึ้นแบคทีเรียจึงมีเวลาในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจึงเกิดโรคได้อาการก็คือจะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปวดแสบมากเมื่อจะสุดการปัสสาวะบางรายอาจมีเลือดหรือหนองปนในปัสสาวะด้วยรวมถึงสีปัสสาวะจะขุ่นคล้ำผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอาจมีไข้สูงมีอาการปวดท้องน้อยหรือคลื่นไส้อาเจียนด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่สาเหตุจากการไม่ติดเชื้อเช่นจากยาบางชนิดหรือการฉายแสงมักพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแพทย์จะซักประวัติและวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะและอาจให้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดชนิดคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้วไม่ควรซื้อยามาทานเองยาที่ได้อาจไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรคทำให้อาการของโรคไม่หายและอาจส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาได้หากมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดต้องรีบพบแพทย์ด่วนการทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังปัสสาวะก็สำคัญนะคะคือต้องทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังค่ะคือการเช็ดจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
1: โอ้ยเนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะ
2: ใช่ใช่เพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอ
2: ันนี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี
3: ้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่อง
2: แก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบ
3: ใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: นั่งเลยครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: ไปหาเก้าอี้มาก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานอันเดี๋ยวน้ำตาลนั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้าง
1: ไขว
3: ่ห้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้น
1: ใช่
3: ไหมคะใช่สลับกันสองข้าง
1: ตึงตรงนี้เลย
3: ใช่ยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อ

0: ปลายยืดกล้ามเนื้ ต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักตัวนึงเพื่อที่เอาขาพาด
1: จัดเลยค่ะ
0: แล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลังแค่เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1ถึง10แล้วก็พอแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้า
1: แบบนี้
0: ใช่อันนี้ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออ
1: ันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะ
2: เ
1: ฮ้
2: ย
1: แบบนี้
0: ชา
1: ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลย
0: เฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึง
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ผ้าพี่ผ้า
2: ค่ะได้ไหมครับ
0: ได้ดีเล
2: ย
0: ใช่แล้วก็ของขา
1: แบบนี้ไปเลย
0: ก็คือของเอาทีละข้างทีละข้างสุดแล้วเอาข้างซ้ายก่อน
1: แบบนี้
0: ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงจนเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับไปถึง10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้
1: ดี
0: ค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่อง
1: ก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะน
2: ั
1: ่งนานๆอย่างนี้
2: คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลย
1: สอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทางออฟฟิศเลยค่ะ
2: นั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับ
1: ค่ะ

ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้แล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมีบำบัดมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่เราก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: ดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
2: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
3: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับมาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขาซนยุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษาเลยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอริว
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: สมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม
2: ่อ
3: และด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหัน

0: ครับอาจารย
1: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
0: ครับ
1: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
0: สมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
1: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นมันจะมาเพิ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันไม่ได
1: ้
0: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอ่ะที่เคยเป็นอ่ะซึ่งบางทีตัวเด็กอ่ะไม่รู
1: ้
0: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
1: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
1: เมื่อสักครู่คุณหมอเหลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเมอกับอยู่ไม่นิ่ง
0: ค
1: ุณหันพลันแล่นถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
0: ่ครับผม
1: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้เลยมาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย
1: ์
0: ผมแบบบรีฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเหม่อเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระวัฒนธรรมไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะ หรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีขี้ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอยู่ไม่ค่อยนิ่งปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได
1: ้
0: จังหวะไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นอาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเน
1: ี่
0: ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัว
1: ครับ
0: เล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างหรืออย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปีก่อน12ปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
1: ไปถึงยังไงครับ
0: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไห
1: มคุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอร์กับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน่มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉย
0: ๆ
1: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
0: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
1: ครับ
0: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนอร์เซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครู

0: ที่โรงเรียนเหมือนกัน
1: อืม
0: เพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะ
1: อืม
0: เขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทําได้
1: อืม
0: แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทําไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: คร
0: ับ แล้วแรกครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่2คือเขาควรจะทําอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมุติว่าอยู่ป.3เด็กควรจะท่องสูตรคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทําไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมหรือว่าเวลาทําแสดงวิธีทําแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทําไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
1: ม
0: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
1: อ๋อโรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
0: โชคดีมันหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อยู่สักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
1: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกวินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
1: ครับ
0: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่
1: อ
0: จนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
1: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
0: ี้ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรูดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิคนขนาดนี้บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายเขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดีแล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสติ
1: ม
0: ที่มีน้อยเซลล์เอสติมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสติมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
1: ัน
0: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆซ้ำๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสติมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสติมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าแบบที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างว้างฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

0: ตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะพบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นและเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกนะครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันกับหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอก็มีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้ซนแล้วก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่อไปอันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่อนั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี่ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย์ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิ
1: เหรอฮะ
0: แต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย์อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: ปรึกษาแพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่ สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าแล้วเป็นสมาร์ทสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นน่ะสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาร์ทสั้นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาธิสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาร์ทสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกมื
1: ้อ
0: ทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: คือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคเนี้ยมันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอหลิวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่จันเต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะฮะเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: พี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถ่ายละครซ้อมคอนเสิร์ต
1: เหนื่อยเลย
2: เหนื่อยเลยค่ะคอนเสิร์ตจะมีแล้วนะคะน้องหมวยค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
2: วันที่30พฤศจิกาไบเทคบางนาแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตหลายคนคงเกิดไม่ทันเพลงพี่นะคะอุ้ยอุ้ยเห็นหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นงูสักตัวโอ้ยเมื่อก่อนดังมากเลยนะ
0: จำได้
2: เมื่อก่อนเป็นคัสเซ็ตเป็นเทปอยู่เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็มีทั้งซ้อมเนี่ยค่ะซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องละครเรื่องใหม่ใบไม้ที่บิดปลิวนี่เล่นเป็นตัวร้ายเล็กๆเป็นผู้จัดการนักแสดงนำในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีหนังนะคะที่จบไปเรื่องพี่นาคนั้น160กว่าล้านนั่นน่ะ
0: พี่เองงานต่อเนื่องตลอดเลยนะคะ
2: ตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทำแบบทำอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองเกี่ยวเรื่องความสวยความงามใช้ชื่อว่าซีชุติมาด้วยนะคะเห็นไหมล่าทำทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนค่ะ
0: โอ้แต่พี่เอดูเหมือนเดิมมากเลยนะคะ
2: น้องหมวยน่ารักมากเป็นน้องที่ดีมากเลยโอ้ยน้องหมวยค่ะตอนนี
0: ้
2: พี่ปวดปัสสาวะค่ะพี่ชีวิตพี่อั้นไม่ได้เลยค่ะพี่ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ
1: อยู่ตรงนู้นค่ะพี่เอไกลนิด
2: โอ้ยแต่เราไกลมากค่ะไม่ใช่ไกลนิดที่บ้านเรียกไกลมากค่ะ
0: พี่เอรีบไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันที่นี
2: ่ได้ค่ะขออนุญาตทีมงานขออนุญาตแป๊บนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
0: พี่เอเดินตรงไปเลยค่ะไกลเลยค่ะ
2: โอ้ยห้องน้ำห้องน้ำว้ายห้องน้ำจริงๆด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมคะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วมีใครอยู่ไหมคะ
3: ตายแล้วปวดท้อง
2: ใครขอบคุณค่ะ
4: วีเอชุติมาเนี่ยนะ
2: เอาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: อ๋อน้องแถวนี่คะ
4: พี่เอมาถึงบ้านผมอย่างนี
2: ้ใช่ค่ะ
4: โอ้โหวีเอตัวจริงสวยมาก
2: เอาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ผมเคยเจอพี่เอตอนเป็นนางสาว1530ในโทรทัศน์ตอนนั้นผมอยู่แบบไม่ถึงป.1เลย
2: ใช่
4: แล้วต่อมาพี่เอก็ออกเทปด้วย
2: ตอนนี้ปี62ขอฉีกก่อนนะคะโอ๊ยขอ
4: ไม่ใช่คู่กันที่แถวเก่าขวัญของเรียม
2: ใช่ๆๆ
4: เรียมเหลือทนแล้วนั่น
2: ตอนนี้เหลือทนเหมือนกันเนี่ยเหลือทนมากเลยเนี่ยจะเข้าห้องน้ำ
4: พี่เอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: แล้วฝากดูแลพี่เอด้วยนะ
4: ได้เดี๋ยวค่อยมา
2: ตาแล้วครับ
4: พี่เอแล้วตอนนั้นพี่เอนี่ขายได้
2: แต่แล้วน้องบีมดูสิเนี่ยแฮวสมชื่อเลยดูสิเนี่ยน้องบีมเข้าห้องน้ำไปแล้วพี่ปวดชิงช่องมากค่ะน้องแฮวค่ะพี่ไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้อีกแล้วค่ะ
4: พี่ปวดชิงช่องเหรอคร
2: ับใช่ค่ะน้องแฮวคะปกติเนี่ยคำขวัญหรือว่าอะไรของนางงามไปว่าอะไรคะนางงามรักอะไรคะ
4: รักเด็ก
2: ค่ะแต่วันนี้เกลียดเด็กมากเลยค่ะเพราะว่าปวดปัสสาวะมากเลยน้องแฮวมันไม่ไหว
4: พี่เอ
2: ฮะ
4: มีอีกที่นึงครับเดี๋ยวผมพาพี่เอไป
2: ที่ไหน
4: สวนพริกหลังบ้าน
2: สวนพริก
4: ไปให้ปุ๋ย
2: ไปให้ปุ๋ยกับพริก
4: ใช่
2: ทำไมทำให้พี่แสบร้อนขนาดนี้น้องแฮวมันไม่ไหวนะ
0: ที่พี่เอให้เกียรติกับ Healthy Village แต่ทราบมาว่าเมื่อกี้นี้พี่เอจะเข้าห้องน้ำแต่ตะกด
2: ปรากฏว่า
0: น้องบีมแย่งเข้า
2: แย่งเข้าไปก่อนเพราะว่ามัวแต่เมาส์กับน้องแฮวเรื่องนางงามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยู่นะคะปรากฏว่าแป๊บเดียวเฮ้ยห้องน้ำปิดไปแล้วน้องบีมอยู่ในห้องน้ำค
6: ่
2: ะ
6: ขอโทษนะครับพอดีไม่ทันมองพี่แล้วก็แบบคลาสสิกมันบุกผมจริงก็เลยต้องขอใช้
2: พี่เป็นคนที่เวลาแบบจะเข้าห้องน้ำอั้นไม่ได้นานไง
6: อ๋อเหรอครับ
2: จะรออะไรนานไม่ได้บางทีเมื่อกี้ก็แบบกลัวจะเสียมารยาทเคาะห้องด้วยนะแต่มันไม่ไหวแล้วไง
6: คือตอนนั้นผมก็เปิดให้ไม่ไหวจริง
0: พูดถึงเรื่องเข้าห้องน้ำหมวยทราบมาว่าพี่เอ๊เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: มากค่ะมากมากหลายๆคนอาจจะไม่ทราบมีปัญหาเนี่ยคือการเกิดจากการที่พี่อั้นปัสสาวะอั้นปัสสาวะว่าละครที่ถ่ายค่ะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่พี่เข้าวงการแรกๆพี่จะถ่ายละครพิเรียดหรือละครย้อนยุคซะส่วนใหญ
6: ่
2: ละครโบราณเนี่ยก็จะใส่แบบผ้าจงกระเบนเป็นอะไรที่เป็นแบบกางเกงที่มันถอดยากมากชุดไทยอะไรมันถอดยากเวลาถอดที่มัน
6: คือกว่าจะเข้าห้องน้ำได้ต้องถอดออกแล้วก
2: ็
6: ต
2: ้
6: องใส่ใหม่ก็ลำบาก
2: ใช่ค่ะมันก็จะมีห้องน้ำก็อยู่ตรงเพิงไกลๆซึ่งต้องเดินนานมากแล้วก็ทุกคนต้องรอเราคนเดียวแล้วเราปวดปัสสาวะบ่อยงั้นไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงคงอั้นปัสสาวะได้มันก็ไม่เป็นไรก็กินน้ำให้น้อยลงคิดว่าอย่างนั้นกินน้ำน้อยลงปัสสาวะก็จะน้อยลงไปบ้างจะได้ไม่ต้องปวดบ่อย
0: ๆ
2: แต่มันไม่ใช่ไง
6: ที่บอกว่าอั้นเนี่ยอั้นนานๆนี่อั้นนานแค่ไหนครับ
2: 6เดือนค่ะ
6: หมายถึงว่าอั้นแบบ
2: ไม่ใช่อันหกเดือนหมายถึงว่าน้องบีมมีมุกนะจ๊ะอันไม่ใช่ว่าอันเนี่ยคืออันหรือว่าในเวลา6เดือนเนี่ยค่ะวันนี้อันประมาณสักตั้งแต่สมมติว่าถ่ายละครเช้าใช่ไหมคะ
6: อ
2: ันอีกทีไปถ่ายอีกทีก็คือไปปัสสาวะอีกทีก็คือตอนก็เบรกทานอาหารก็เที่ยงบ้างอะไรบ้าง
0: โอ้โหคืออันเป็นชั่วโมง
2: โอ้ยหลายชั่วโมงค่ะโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
6: 7ชั่วโมงอะไรอย่างเง
2: ี้ยอันไปเรื่อยๆคือบางทีก็ไม่ได้ลืมไปเลยว่าปวดจนในที่สุดเริ่มปัสสาวะขัดหนักๆเริ่มแสบเริ่มปัสสาวะแล้วแสบค่ะแสบเสร็จเริ่มปวดท้อง
5: แล้วไม่กล้าปัสสาวะเลยเพราะรู้ว่าเราปัสสาวะมันจะต้องแสบมันจะปวดท้องอั้นต่อเนื่องมากเลยอ่ะคือเรารู้สภาพว่าเข้าห้องน้ำเราต้องทรมานไม่เข้าก็ได้นะอั้นต่อ
6: แต่สุดท้ายก็ปล่อยอาการมาให้เป็นหนักจนกระทั่งตัดสินใจไปหาคุณหมอ
5: ไปหาเพราะวันนั้นน็อกแล้วค่ะปวดจนน็อกจนจะเป็นลมในห้องน้ำหน้ามืดเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วค่ะมันปวดท้องจนเหงื่อมันออกทั้งตัวแล้วก็เหมือนจะหลับแบบสลบในห้องน้ำแล้วค่ะมันปวดจนบิดจนแบบไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะที่หนักที่สุดอะค่ะปัสสาวะเป็นเลือดแล้วเริ่มจากเป็นเลือดจากจางๆเลือดเริ่มมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราเริ่มเหมือนตัวซีดเริ่มรู้สึกวูบจนวันนั้นที่บอกวูบในห้องน้ำคุณแม่คุณพ่อทนไม่ไหวแล้วบอกว่าถ้ายังดื้ออยู่เนี่ยมันก็จะแย่กว่านี้พาไปโรงพยาบาลปั๊บโอ้โหวันนั้นแหละค่ะคุณหมอดูเสร็จจึ๊ดถ้าปัสสาวะอักเสบหนักครับรุนแรงครับติดเชื้อครับอย่างนี้ครับคุณเอ๊ครับต้องแอดมิดครับฮะเป็นพี่แอดมิด2คืน3คืนแล้วน่ะ
6: ครับ
5: แล้วหมอดูอาการ
6: การรักษายังไงบ้าง
5: ก็มีฉีดยากินยาแก้ติดเชื้อมีให้น้ำเกลือด้วยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆคุณหมอก็สอนหมดเลยค่ะแล้วก็ยังปัสสาวะติดขัดอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณอีก2เดือนก็ทำตามหมอทุกอย่างมียามีอะไรทำตามทุกอย่างให้หมอไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังขัดๆอยู่จนดูแลตัวเองสูงมากค่ะตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างค่ะจนดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยก็หายแล้วค่ะก็ไม่กล้าอีกแล้วไม่อยากเป็นอีกแล้วกลัวมากเดี๋ยวนี้นะคะปวดปัสสาวะต่อให้อ่านรายการอยู่ถ้าปวดปั๊บจะบอกว่าขอโทษนะคะแป๊บนึงค่ะไปเข้าเลยค่ะ
7: ไม่อ่านแล้ว
5: ก่อนจะรักษาหายมันทรมานมากย้ำตรงนี้ว่าทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดท้องอย่างเดียวมันแสบไปถึงทุกอย่างของผู้หญิงของเราอะซึ่งมันลำบากมากเลยอะนี่เรื่องจริงค่ะ
7: เดี๋ยววันนี้ค่ะมีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะมาพูดคุยในรายการเผื่อพี่เอมีคำถาม
5: มีแน่นอนค่ะ
7: ค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณค่ะวันนี้เป็นหมอประจำบ้าน Healthy Village ค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: คุณหมอคะโรคเกี่ยวกับระบบการปัสสาวะเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะแล้วก็เกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง
8: ครับจริงๆโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะทั้งหมดของร่างกายนะครับเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราสร้างปัสสาวะมาจากไตลงมาที่ท่อไตมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็มายังท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะก็คือได้ตั้งแต่ทั้งหมดลงมาถึงข้างล่างครับก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเป็นนิ่วในผู้ชายก็จะมีโรคภาวะต่อมลูกหมากโตก็อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะเหมือนกันครับ
5: แต่ผู้ชายไม่ได้เป็นแบบว่าอั้นปัสสาวะเป็นแบบผู้หญิง
8: ผู้ชายพออายุเยอะเขาจะมีโรคเกี่ยวกับปัสสาวะคือต่อมลูกหมากโตมันก็จะไม่มีกั้นปัสสาวะติดเชื้ออะไรเหมือนกับผู้หญิงเท่าไหร่ซึ่งครับคือด้วยความที่ธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะจะยาวประมาณสัก15-20เซนผู้หญิงสั้นนิดเดียวครับท่อปัสสาวะสั้นแค่ประมาณ4เซนเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้มาจากในร่างกายเรามันจะมาจากทางรูทวารมาจากช่องคลอดเชื้อโรคมันจะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปยังกระเพาะปัสสาวะผู้ชายเนี่ยมีตัวขวางอยู่ประมาณสัก20เซนแต่ผู้หญิงแค่
7: 4เซน
8: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็เจอในผู้หญิง

0: ผู้ชายเนี่ยน้อยมากครับเวลาที่ปัสสาวะเราไม่ได้ปัสสาวะเชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตแล้วก็บางทีก็จะมีเชื้อโรคจากล่างก็วิ่งขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้เชื้อโรคมันโตขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆอ๋ออั้นแล้วเชื้อโรคมันก็เลยค่อยๆฟักตัวขึ้นมาจากที่เราอั้น
2: หมายถึงว่าเวลาที่เราปัสสาวะออกไปเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยต้องแนะนำให้ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าการทำทานน้ำเยอะๆเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะเยอะพอปัสสาวะเยอะเสร็จก็จะได้เอาน้ำปัสสาวะออกไปพาเชื้อโรคออกไป
1: ทุกวันนี้คุณหมอเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะว่าพี่เนี่ยดีขึ้นแล้วอาการต่างๆแต่อยากรู้ว่ามันสามารถจะกลับมาเป็นได้ไหมคะ
0: ได้สิครับเพราะว่าการที่เราปัสสาวะแสบขัดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมันคือการติดเชื้อการติดเชื้อหนึ่งครั้งเรากินยาเราหายแต่สักพักถ้าสมมติเรารับเชื้อมาใหม่เราก็จะมีอาการติดเชื้อแล้วก็มีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นเลือดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอีก
1: คนที่รู้ตัวเป็นอย่างพี่เนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็ยังอั้นอยู่คือแบบไม่ไปหาคุณหมอมันอันตรายชีวิตไหมคะ
0: อันตรายครับเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเราฟอกเลือดที่ไตถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนตอนแรกว่าระบบทางเดินปัสสาวะมีตั้งแต่ไตข้อไตกระเพาะปัสสาวะถ้าเชื้อโรคจากตัวกระเพาะปัสสาวะวิ่งย้อนกลับไปยังไตอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได้
2: แล้วจริงอย่างอาการเริ่มต้นนะครับเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้ว
0: ก็เริ่มตั้งแต่ประวัติอะครับประวัติการปัสสาวะแล้วเริ่มมีอาการปวดท้อง
1: ปวดท้องมาก
0: ตำแหน่งที่ปวดก็จะเป็นตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะเป็นท้องน้อยด้านล่างครับแล้วก็สักพักถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะพวกนี้มันมีการติดเชื้ออายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีคของผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่ทำงานเรียนเพราะช่วงนี้จะมีพฤติกรรมกั้นปัสสาวะมีพฤติกรรมที่ปวดปัสสาวะไม่ชอบเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นช่วงพีคก็20 30 40โดยประมาณนะครับแต่พออายุเยอะขึ้นก็จะมีอีกช่วงนึงซึ่งอายุเยอะมากๆพวกนี้ก็เขาก็บอกว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงพวกนี้ก็ส่งผลต่อการติดเชื้อเหมือนกันก็จะพักไปพีคอีกช่วงนึงพออายุเยอะครับ
3: ทีนี้ถ้าเป็นแล้วการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียใช่มั้ยครับการรักษาไม่พ้นยาฆ่าเชื
1: ้
0: อยังไงก็ต้องเริ่มจากการอาจจะซื้อยามาทาน 3-5 วันถ้าไม่ดีขึ้นด้วยความที่ปัจจุบันติดเชื้อมันจะเป็นเชื้อดื้อยาซะเยอะถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลครับ
2: แต่ถ้าไม่อยากรักษาล่ะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะป้องกันอาการ
0: วิธีการป้องกันก็มีหลายวิธีครับปรับพฤติกรรมเวลาปวดเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำไม่กลั้นทานน้ำเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ากึ่งสมุนไพรครับคือพวกน้ำแคนเบอรี่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอ้เชื้อโรคมันไปเกาะผิวหนังผิวกระเพาะปัสสาวะได
2: ้หมายถึงว่าดื่มน้ำแคนเบอรี่เยอะๆดี
0: ใช่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งมันก็มีผลงานวิจัยมาแล้วว่าช่วยได้จริงก็ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่เป็นรูปของน้ำหรือเป็นเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ช่วยเรื่องการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
3: เราพักกันทุ่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาถามคุณหมอเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้เรามี2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะ
3: คำถามแรกค่ะการใส่เสื้อผ้ากางเกงที่รัดรูปมากจนเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆก็อย่างที่เรียนกันที่คุยกันนะครับว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในบริเวณกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมครับคือถ้าเราใส่กางเกงที่มันแน่นเกินไปถามว่ามีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลมากมายอะไรกับการปัสสาวะของเราอยู่ที่การที่เราไม่กลั้นปัสสาวะมากกว่า อยู่ที่การดูแลสุขอนามัยบริเวณทางเดินปัสสาวะเรามากกว่าตราบใดถ้าเราสมมติถึงเวลา 4-6 ชั่วโมงแล้วมีไม่มีการปวดปัสสาวะแต่ว่าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็พาเชื้อโรคออกไปได้เพราะฉะนั้นการใส่กางเกงรัดรูปไปคงไม่ได้มีผลอะไรมากกับการติดเชื้อครับ
1: ใช่
3: แล้วอย่างเราเข้าห้องน้ำถ้าในห้องน้ำมันไม่สะอาดอย่างเป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ไหมคะ
0: การติดเชื้อมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดมากเราก็มีโอกาสที่จะพาเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าไปสู่ร่างกายข้างในเพราะว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเราไม่ได้ติดเชื้อจากข้างในออกจากไตหรือจากอะไรลงมาที่กระเพาะปัสสาวะเป็นการติดเชื้อจากข้างล่างย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดจริงๆมันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได
3: ้ถ้าเราเลี่ยงโดยที่ไม่ฉีดน้ำ
0: ครับ
3: แล้วก็ใช้อย่างแบบใช้ทิชชู่ใช่ไหมคะ
1: ทิชชู่เปียกได้ไหมคะ
0: คือถ้าจะใช้ทิชชู่เปียกวิธีการเช็ดจะต้องเช็ดจากข้างหน้าไปด้านหลังเชื้อโรคเราอยู่จากรูก้นถ้าเราเช็ด

0: ตรงกันข้ามเช็ดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราก็เหมือนเราพาเชื้อโรคจากก้นขึ้นมายังท่อปัสสาวะซึ่งอันนี้ก็จะติดเชื้อได้จริงๆเราติดเชื้อจากเราเองเชื้อโรคของเราเอง
1: เรียกว่าได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับรวมถึงได้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการเข้าห้องน้ำด้วยนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
2: คุณหมอครับเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
3: คำถามข้อที่2ค่ะเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: ก็การที่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยการที่ติดเชื้อ1ครั้งถ้าสมมติว่าการกินยาฆ่าเชื้อสามารถจัดกระจายกําจัดเชื้ออันนั้นออกไปได้หมดก็จบครับแต่ถ้าการสมมติว่าติดเชื้อเข้ามาอีกรอบนึงหรือรอบถัดไปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้บางคนถ้าเป็นมากก็ถึงขนาดต้องเข้า ICU ก็มีเพราะว่าการติดเชื้อน่ากลัวครับอันตรายกับชีวิตถ้าเข้าหาคุณหมอเร็วการให้ยาฆ่าเชื้อทันแต่ถ้าบางครั้งร่างกายเราตอบสนองได้ไม่ดีแล้วเกิดอวัยวะบางอย่างเกิดการล้มเหลวไปแล้วบางครั้งการให้ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ากลัวเป็นอันตรายกับชีวิตครับ
3: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณอาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบของตัวเองให้กับพวกเราฟังขอบพระคุณค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
1: สวัสดีครับในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปดูโรคกว้างที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรู้ดรามาครับนี่พอฟังแฮลพูดมาประโยคนึงนะพี่นี่ความคิดมันเจิดเลยนี่คิดมาตั้งนานแล้วนะว่าหลังบ้านเราเนี่ยเป็นคลองที่น้ำใสมากเลย
5: ครับ
1: ถ้าเผื่ออีกหน่อยอ่ะเราเปิดให้เป็นตลาดน้ำอ่ะ
5: แ
1: ล้วก็สัมปทานเลยให้เรือเข้ามาวิ่งกันแล้วก็ทำเป็นจุดจอดเรืออย่างเงี้ยนะขายของพวกแบบว่าพืชผักผลไม
5: ้ก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเตี๋ยวนี่คือเบสิก
5: เหรอฮะ
1: เราต้องมีจุดขายอื่นทำเป็นเบเกอรี่ทำเบเกอรี่เลยยกเตาอบเบเกอรี่ไว้บนเรือ
5: โอ้โห
1: แล้วก็ขายเลยขายเป็นขนมปัง
2: คุยอะไรกันอยู่จ้าสองคน
1: นี่ครับพี่หมวยผมมีความคิดมันเจอมากคลองหลังบ้านเราควรจะทำเป็นตลาดน้ำครับผมแล้วก็ขายเบเกอรี่บนเรือเลยฮะ
2: ตลาดน้ำเหรอ
1: ตลาดน้ำเลยครับพี่หมวยเคยได้ยินไหมฮะจ
2: ิน
1: ตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ครับผมคือนี่ความคิดไอเดียดีมากเห็นไหมฮะฟังรู้สึกคล้อยตามเลยใช่ไหมครับ
2: พี่ว่าไอเดียเยอะอย่างเนี้ยแฮลต้องเล่าอะไรให้บีมฟังแน่เลย
5: ผมแค่พูด2คำเองครับอัมพวากับนั่งเรืออ
1: ัมพวากับนั่งเรือเห็นไหมฮะคนชอบไปเที่ยวกันนั่งเรือแต่มันอยู่ไกลถ้าเผื่อเรายกมาไว้หลังบ้านเราอย่างเงี้ยครับโอ้โหหูทีนี้คนก็มากันเต็มผมก
2: ็ตลาดน้ำหลังบ้าน
1: ใช่ทำตลาดน้ำหลังบ้านเลยครับ
5: พี่หมวยผมว่านะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกัน
3: พี่ว่าตามแฮลไปน่าจะดี
5: ใช่ไหมฮะ
1: โอเค
3: เดี๋ยวตาม
1: โอ้โหพี่หมวยครับเนี่ยไอเดียดีมากเดี๋ยวผมไปดูของแฮลนะแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยมาใช้เลย
5: เขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจครับ
1: หาแรงบันดาลใจก็ได
5: ้ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันที่อัมพวากันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับพี่หมวยพี่บีมนะครับมาถึงตลาดน้ำอัมพวากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือชมบรรยากาศของอัมพวากันไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ

0: ุดมียาล้อฟองครับผม
1: คือข้างในก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์มั้ยครับ
0: ใช่ครับมีบ้านทรงไทยมีหลายอย่างครับ
1: อ๋อคือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากจะมาแวะนี่ก็แวะได้ม
0: ั้ยแวะได้ครับผมถ้าอยากได้ความแบบโบราณแบบเก่าๆอย่างเงี้ยฮะ
1: เป็นอีก1จุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเช็คอินกันที่นี่
0: ใช่ครับ

นั่งเรือชมบรรยากาศกันไปอย่างหอมปากหอมคอแล้วนะครับยังมีอีกที่นึงครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งของฝากด้วยนะครับที่สำคัญอยู่ในตลาดน้ำอัมพวานี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับ

0: ครับในส่วนของบริเวณตรงนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ของป้าประยงแกถวายที่ให้พระเทพ
0: ครับผม
1: ใช่แกถวายอยากจะให้เป็นอยู่ตามปกติไม่ให้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งต้นไม่ตายก็ไม่ให้ตัด
0: อ๋อก็แปลว่าแต่เดิมอ่ะลักษณะของพื้นที่ตรงน
1: ี้
0: ก็เป็นแบบนั้น
1: ใช่
0: ปลูกมะพร้าวยังไงก็ปลูกแบบนั้น
1: อย่างนั้นถ้าว่าตายก็เสริม
0: อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องจำลองภาพจากอดีตเลย
1: ใช่ภาพจริงนั่นเลย
0: โอ้ก็เป็นร่องเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ร่องก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: แล้วข้างในก็จะมีจุดที่ให้ความรู้หลายอย่างเลยอย่างที่ผมเดินมาดูนี่ก็คือที่เห็นก็คือมีจุดที่เขาทำน้ำส้มมะพร้าวด้วยโอ้อันนี้โดกจังเลยครับเนี่ย
1: คือมะพร้าวน้ำหอม
0: อันนี้คือมะพร้าวน้ำหอม
1: ใช่เรามีพันขายด้วยนะ
0: อืมแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับ
1: เขาจะเอาดอกไปเนี่ยไปทำน้ำตาล
0: ครับ
1: ได้แต่เราจะไว้ลูกเขาก็จะมีลูกให้อ๋อ
0: ลูกนี่ก็คือเอาไปทำแล้วแต่เราเลย
1: แล้วแต่เราสังขพัฒน์สังขยา
0: คืออาหารไทยขนมไทยนี่ใช้มะพร้าวน้ำหอมเยอะมาก
1: ทับทิ
0: ม
1: กรอบก็ได
0: ้มะพร้าวเผาก็ได้
1: ทำได้หลายอย่าง
0: แต่ลุงแหลมบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้ยังจะมีอีกที่หนึ่ง
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือเตาตาล
0: เตาตาลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตาตาลกันครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับลุงแหลมพาผมมายังจุดที่เรียกว่าเตาตาลนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ความรู้แล้วเรายังได้ของฝากกลับไปอีกด้วย
1: ของฝากก็มีครับ
0: ครับผม
1: ก็เวลานั่นก็ทำน้ำตาลก็รับน้ำตาลเข้ามาเคี่ยวแล้วก็มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องมาช่วยเรามั่งอะไรมั่งเงี้ยเช่นกระทงน้ำตาลเงี้ย
0: แ
1: ล้วก็รับจากชุมชนมา
0: ครับผม
1: เข้ามาทำน้ำตาล
0: ก็คือจริงๆแล้วอ่ะวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่นี่ก็ทำน้ำตาลกันอยู่แล้วแล้วก็ทำขนมกันอยู่ด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระทงกระทงที่เราใส่
1: กระทงแห้งไว้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวลุงแหลมพาผมเข้าไปดูข้างในทีนะคร
1: ับได้ครับ

0: ลาดน้ำอัมพวานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมเสมอมาครับมาที่นี่นะครับได้ทั้งของกินของฝากได้ความรู้ได้เห็นวิถีชีวิตที่สำคัญได้ความสุขกลับมาเต็มเลยละครับพี่หมวยพี่บีมครับถ้าหากว่ามีเวลาเนี้ยอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับตลาดน้ำอัมพวาครับ
1: ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วสิ่งที่พี่ชอบมากก็คือคนที่นี่สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติริมสองฝั่งคลองเอาไว้ได้เป็นอย่างดีน่าชื่นชมจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญนะครับโครงการอัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์เนี่ยนะครับก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยหวงแหนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตแบบเดิมได้อย่างดีงามเลยครับแล้วถ้าหากว่าอยู่ต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าเห็นหิ่งห้อยด้วยแน่นอน
1: โอ้โหชอบบรรยากาศมากเลยค่ะ
2: พูดถึงหิ่งห้อยนี่เป็นกิมมิคที่ดีเลยนะฮะกับตลาดน้ำหลังบ้านเราถ้าสมมุติว่าเราเอาเหมือนไฟมาพาดแล้วก็ทำให้เหมือนคล้ายๆหิ่งห้อยเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนให้แบบเวลาพายเรือตอนกลางคืนแล้วก็เห็นไฟวิบวับวิบวับโอ้โหโรแมนติกฮะโอ้ทำเลยดีไหมครับ
1: ก่อนจะไปไกลขนาดนั้นก่อนจะไปวิบป๊อปวิบบับพี่ว่าลาท่านชมก่อนดีกว่าหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะครั้งหน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะมาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพคุยกันง่ายๆเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: แม่แต่มาคิดดูอีกทีนะครับเรือที่จะมาวิ่งหลังบ้านเราเนี่ยต้องเป็นเรือที่มันเข้ากับบรรยากาศเหมือนกันนะฮะ
1: เรือ
2: ใช่ครับ
1: พายเป็นเหรอคะ
2: พายเรือโอ้โหพี่หมวยไม่เป็นเลยครับถามได้ไม่เป็นไม่เคยพายเลยครับเรือ
1: แล้วจะมีเรือ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ข
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการนะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th นะคะหรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้วายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ

0: อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่งน่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ

0: ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
1: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: ช่วย
3: จับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
4: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเอ็งคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เอ้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับปาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับ BART Lab นะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นี่นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.เส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจทั่วโลกใต้
0: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรา ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณคั่วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับฉะนั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริตซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวหุ่นยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า trail operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์

0: เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะในการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot to yes to make it the finalize and run the robot. Yes.
3: So work as making the electronics part.I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronic circuit part, and if there is some minor mistake, the whole the components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 2レスキュースタート。
7: ロボカップレスキュー実機リーグ60キロ。やっぱりこのロボット60キロあるとちなみに4人用さんを見つけるとこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอท at home หรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Bud Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมจะถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: โดยคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาในจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย์
0: สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ Exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถจะตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะ
ช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่นึงซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวรรณวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องเพราะว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดิน
1: ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมก็กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงานห้องที่ทำงานกับห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: ค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นกรรมพันธ
1: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่1เมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่1อันที่2ที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาพูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกามันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
2: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
1: ่
2: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรามันก็จะกรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาอยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: พฤติกรรมการดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาโดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริง
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกานี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดเอ๊ยยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงเราก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นกันนะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอเราผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ใ
0: ช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกานะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาแต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่ขมิ้น
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นการ์ลิกพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคไม่ใช่ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือบี้เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได้
1: จะน่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
1: ับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วรอนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนๆแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวนึงก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะยาส่วนนึงเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักภายในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะดัปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: อนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทิออกซิแดนต์
1: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่นี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: มองว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชย
1: ค่ะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะ

0: ช่
1: โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
0: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
1: า
0: ะ
1: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
0: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
1: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
0: อ๋อโอเค
2: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับ
1: เริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
0: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
1: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
0: แกะ
1: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
0: ใช้พูแลดีไหม
1: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
0: ้เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู
1: ่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
0: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
1: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
0: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
1: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างละนะครับก็ง่ายๆครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
1: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

เสร็จแล้วครับแค่นี้ง่ายมากนะครับเป็นฟรุตสลัดครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: ุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: กุ้งสลัดของเราอันนี้ไม่เป็นการร
0: บกวนค่ะนี่กุ้งสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวกราโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: เ
2: ป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักพี่ต้น
3: หนักดิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักอ่ะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆ

0: บ๊วยบ๊วยรู้สึกบ๊วยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่เนี่ยอากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นโอ้ลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่ต้องรถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
0: สบาย
1: มันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สบายครับเราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหม
1: อัน
0: นี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหม
1: ครับ
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
4: ก็ใช้กันย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อตัวลง
0: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าคอนฝ่าคอนฝ่าให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาเฮ้ยเขาย่อไม่ได้ uh-huh. ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคยไม่เท้าย่อแล้ว uh-huh. จะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอาพี่อย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้ฮะ uh-huh. มันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้น
1: uh-huh.
0: นะครับมั่นใจมาก
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละ ขาเดียวหนัก
0: เออครับ
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
4: มีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้า
0: ใช่ได้
4: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่อ
1: หนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอทเราเล่น2ขาจะได้

0: ต่อไปครับ
1: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อใช่แต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับข
0: ึ้
1: น
0: ว้าว
1: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กลัง
1: เล็กลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
0: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
1: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
0: ลองเลยครับน้องอาร์ต
2: ครับผม
0: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงล้างนะเกงล้างมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
1: ใช่ไหม
0: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขนย
0: าวโลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
3: ใช่ฮะขาใหญ
0: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
3: นานๆทีครับ
0: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
3: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
0: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบเนี้ย TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานซ์อ่ะเป็นความอดทนช่วยกระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ๆพองมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
0: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
0: อาร์ตมาครับอาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่าม
1: าแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวหนึ่งขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้แขนมือประคองดึง
0: เข้าใจอาร์ตมากเลย
1: ดึงลง
0: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
1: ยกเข่าก่อน
0: ยกเข่าก่อนโอเคคร
1: ับ
0: ยกพอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก่อน
1: ยกเข่าเหยียดย่อ
0: ขาแตะพื้นโอเค
1: ยกเข่าอ๋อ
0: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี
1: ่ก็เป็นส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่แต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
0: แล้วยกขึ้นมาน
1: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
0: ับ สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
0: กระชับเลยสิครับเนี่ย
1: ใช่
0: ครบแล้วอ๋อครบแล้วคือไม่อยากเล่น
3: มันถึงครบทุกส่วน
0: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิดอัปเปอร์กับโลเวอร์บอดี้ครับ TRXอันไหนหนักกว่ากัน
1: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแล้วคนเรามักจะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
0: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้โหมันงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
0: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าต่อไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
0: นอนเอาสิน
1: อนครับน้องให้แขกนอนครับ
0: ให้แขกนอน
1: ครับ
0: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับคราวนี้เราลองเท้าสองข้างนะครับสอด
0: นอนยังไง
1: นอน
0: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
0: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
0: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี่ละ
0: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้นเรา
0: วางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือ2ข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
0: อ๋อนี่
1: ใช่
0: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี่มันจะเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพก

0: ขาด้านหลังนะครับ
1: คือเป็นราคาช้าแบบนี
0: ้แล้วก็หลังข้างล่าง
1: พี่ทำให้ดูแล้วนะอาร์ต
0: ขึ้นยกมือประคองครับยกขึ้นขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับ10ครั้ง
1: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
0: สามดีครับขึ้นสี
1: ่ที่เม้มปากนี่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟิร์นเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
0: น
1: ี่ไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5
0: 8
1: 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
0: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
2: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
1: เหรอมันจะเท่าไหร่กับเชื่อเธอไป
0: นี่ดูลุงเขา
1: ฮะลุงอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับ
0: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้ค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะคร
0: ับ ลงมา
1: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่านี้แอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอเราวางขาได้ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
0: ขาด้านหลัง
1: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
0: แอนปุ๊บ
1: เป็นโลว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
1: ้
0: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าส้นเท้าดีมากครับบวย
1: นี่มันเหมือนท่านี้เลย
0: ไปไหนครับ
1: มันเหมือนนี้เหมือนนี้ท่าน
0: ใช่มาดิ
1: ฮะ
0: กลับมาก่อน
1: จังหวะหนึ่ง
0: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
1: ส้นเท้าก
0: ลับมา
1: คือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื๊ด
0: ครับ
1: มันจะจื๊ด
0: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
1: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามา
0: ถ้าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
2: นอนคว่ำ
0: ท่านี้จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับ แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
1: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
0: ับ แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะด
1: ันที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
0: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองให้
1: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
0: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
1: ค
0: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: โอเค
0: เพราะงั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
1: อ๋อมันจะยากขึ้น
0: ใช่ไหน
1: เริ่มเลยครับอันมา
2: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มเลย
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
0: แล้วตัวเราลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
1: 30แล้วกัน
0: 30แล้ว
1: 1
0: มา
1: 2
0: ตัวตรงๆแขนดันให้สุดเลยยืดยืด
1: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะ4
0: มา
1: 5
0: ดีมาก
1: 6
0: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
1: หรือว่าน้องเขาจะของเข้า
0: ฮะ
1: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
2: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
1: ฮะ
2: น้องผมไม่ไหว
1: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันใส
1: เขาว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยม
3: ัน
1: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่
1: ไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
1: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
0: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมา ลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
1: ช้า
0: ช้าช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
1: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามามากกว่า
0: ดึงเข่าดึงเข่า
1: ดูถ้าจะไม่ต้องโด่งอยากกว่าไหม
0: ดึงเข่า
1: ต่อพี่ด้วยสิอยากกว่าไหม
3: หนักครับ
1: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
0: ยกสะโพก
1: ก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
0: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
1: เน้นดึงเข่ามา
0: ดึงเข่าก่อน
1: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
0: ช้าช้าช้า
1: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้นะ
0: ค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กับไป
1: เข่าไม่แตะพื้นนะครับ2โอเค
0: ดีที่กับไป
1: 3ดีมากครับ4ดีมากครับ5ดีมากครับ6ดีมากครับ7อัดศิลปศาสตร์ดีมาก3ทีมาเร็วช้าๆ9ใช้10สุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
0: ขอคุยกัน
1: เป็นไงบ้างครับ
3: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
0: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหมโรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
1: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกมันจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
0: แคนเดียตาย
1: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังผมจะแอนหลังแต่ถ้าเกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
0: ไกลก็ใจนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
1: เนี่ยมันจะหนักตรงค้างไว้เนี่ย
0: ค้างไว้ก่อนครับครับ
1: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
0: ค้างไว้ก่อนครับ
1: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองลองทำดูดีกว่ามา
0: ว่าลองดู
1: โค้งหล่อไปเลยนี่นะฟีลลิ่งได้แล้วได้ยัง
3: ได้ครับ
0: ทำไมเอาว่า
1: โค้งหล่อไปเลยมาตบเหรอเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้งด้วย
0: ยืด
1: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
0: มา
1: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
0: ยืดยืด
1: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งพี่จอนถ้าเกิดถ้าเอ้ยยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีครับ
1: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ยแต่ทำท่าละเซตเอง
0: ใช่
1: ยังซุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
3: ้
1: น
3: ี่
1: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
1: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
0: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังใช่ไหมเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
1: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
0: นะ
1: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
0: ้
1: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
0: ้
1: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหนก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
0: ให้แข็งแรงก่อน
1: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดได้อีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพ้งเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
1: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันไม่มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
3: ครับถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
0: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว่านะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
1: ค้างไว้ได้ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กล้ามเนื้ออะไร
0: ดึง
1: อันนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี
0: ่ไหน
1: เอาใหม่ผมไม่เห็น
0: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้อง
4: ขาสะโพกนะ
1: เอาใหม่ต้นข้างนี้สิครับก้อนฝั่งนี
4: ้ขึ้น
1: ยังไงครับได้ได้เลยครับ
4: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกข้างไว
1: ้
4: ยืดยืดอ้าวมาให้น้องลองทำ
1: มา
0: พอแล้ว
1: การค้าง
0: ใช่ดึงดีครับเข่าหาศอก
4: ใช่อ
1: ันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
0: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
1: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
0: ใช้ยัน
1: พอดค้างไว้
0: แล้วก็ดึง
1: ไปดึง
0: ดึง
1: เนี่ยแหละเห็นไหม
0: เหยียดก่อนแล้วดึง
1: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
0: เหยียดก่อน
1: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามักจะพลาด
0: และดึง
1: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
0: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
1: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
0: โยกไปนี่คือโยก
1: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
0: เหยียดดึง
1: ต่างกัน
0: เหยียด
4: ใช่ฮะ
0: เหยียด
4: ใช่ฮะ
1: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
4: ต่างครับต่าง
1: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
5: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
1: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
6: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
1: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วอันนี้มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าสองท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้ฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
1: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
0: ครับมันก็
1: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
0: เอามาช่วยประคับประคอง
1: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
6: ครับผม
1: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ครับครับเชิญครับ
1: ที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
0: ครับผม
1: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สุดยอดมาลองเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไป ซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ

0: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
0: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้น อาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
1: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
4: ทราบครับ
1: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะมันผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หน้าของเราเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการว่ามีริ้วรอยชัดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ30ปลายๆภาวะการเหี่ยวหรือว่าการแก่ของร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกเลยคือการโด

แสงแดดภายในแสงแดดที่ส่องมากระทบหน้าเราเนี่ยมันประกอบด้วยรังสี UV โดยเฉพาะคนผิวขาวนะคะคนผิวขาวเนี่ยมีเม็ดสีค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนผิวคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยก็เลยสามารถส่องผ่านลงไปในผิวหนังชั้นลึกได้มากกว่าทีนี้การป้องกันโดยหลักเนี่ยก็คือต้องทากันแดดส่วนใหญ่ก็จะถามกันว่าเอ๊ะอย่างนั้นถ้าเราใช้ SPF สูงๆเนี่ยมันก็จะดีในการป้องกันแสงแดดนะคะจริงๆมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า SPF 60หรือ SPF 100เนี่ยค่าป้องกันแดดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มหรือว่าทำงานในร่มเช่นทำงานในออฟฟิศนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดมากคุณหมอแนะนำให้ใช้ SPF ประมาณ15นะคะแต่ถ้ามีการทำงานที่อาจจะต้องมีการไปสัมผัสแสงแดดมั่งเช่นไปหาลูกค้าแล้วก็อาจจะต้องมีการออกไปเดินถนนอะไรอย่างนี้อาจจะใช้ประมาณ SPF 30นะคะแต่ถ้าต้องออกแดดจัดๆนะคะหรือมีการเล่นกีฬากลางแจ้งคุณหมอก็แนะนำให้ใช้ SPF 60นะคะค่ากันแดดของแสงแดดนี่มันสามารถกันได้2อย่างก็คือกัน UVA กับกัน UVB นะคะถ้าเกิดว่าค่ากันแดดสำหรับกัน UVB เนี่ยจะขึ้นตรงบริเวณยากันแดดว่าเป็นคำว่า SPF แต่ถ้าค่ากันแดดที่กัน UVA เนี่ยจะเป็นค่าที่เรียกว่า PA ถ้า PA เนี่ยคุณหมอแนะนำว่าถ้าอยู่ในร่มก็อาจจะเป็นประมาณ PA 1บวกถึง2บวกแต่ถ้าเริ่มมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะเป็น PA 2บวกถึง3บวกปริมาณการใช้กันแดดที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นกันแดดแบบครีมเนี่ยง่ายๆคือว่าหมอแนะนำให้บีบมาประมาณ1ข้อนิ้วก่อนแล้วก็ทารอบแรกหลังจากนั้นก็บีบอีก1ข้อนิ้วแล้วก็ทารอบ2แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้กันแดดแบบน้ำก็แนะนำว่าให้ใช้ปริมาณเท่ากับเหรียญ10บาท2เหรียญอันนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โดนแดดสมมุติเราป้องกันแดดแต่เราไปอยู่หน้าเตาร้อนๆเนี่ยจริงๆเนี่ยการที่เราไปอยู่กับความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการแก่เร็วแบบตรงไปตรงมาเหมือนแสง UV นะคะแต่มันทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดสีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เราสัมผัสอะไรร้อนๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกระคือฝ้าอันนั้นก็เป็นปัจจัยอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดการแก่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ expression หรือว่าการแสดงสีหน้าเยอะๆนั่นก็คือว่าเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะพอเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่เยอะใช้สะสมกันเป็นปีกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะจำแล้วว่าเราทำงานอย่างนี้นะมันก็จะหดตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นผลที่ว่าทำไมพออายุ 30-40 แล้วเนี่ยคนที่มีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเช่นอาจจะเป็นนักแสดงหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราแต่เขาอาจจะชอบใช้กล้ามเนื้อในการหัวเราะหรือ expression หน้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยที่ค่อนข้างถาวรได้นะคะหลังจากอายุ40เป็นต้นไปถ้าเราอดนอนหรือว่าพักผ่อนน้อยจุดสังเกตเลยคือว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะมีเส้นมีริ้วรอยแล้วก็จะเหี่ยวง่ายนะคะจะดูไม่สดใสนะคะแล้วก็บริเวณผิวหนังรอบตาเราเนี่ยก็จะดำคล้ำอันนั้นเกิดจากการที่เส้นเลือดเนี่ยขยายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการอดนอนเนี่ยยังทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีผลทำให้เกิดการทำลายของคอลลาเจนที่ผิวหน้าถ้าเกิดว่าเราอดนอนเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยสร้างน้อยลงนะคะผิวเราก็จะบางลงผิวก็จะเหี่ยวง่ายนะคะกระดูกก็จะพรุนง่ายการที่เราทานเหล้าหรือสูบบุหรี่ซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเช่นโรคความดันนะคะแล้วก็โรคหัวใจนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เกิดการสร้างออกซิเดทีฟสเตรสคือเป็นอนุมูลความเครียดเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งทำให้เกิดการแก่ของผิวเนื่องจากว่ามีการสร้างอนุมูลอิสระมาค่อนข้างเยอะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7 สิงหาคม 2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนหลักของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1 และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระวันยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางระดารัตน์จันอ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

สาลีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่

ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เช่นถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดูช่วยจับโจรให้พ
5: ี
4: ่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ี่ตวนเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีทครับ
2: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
2: ใช่ไหมฮะ
1: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
2: ใช่
1: ส่วนคนเจน X หรือว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะฮะอันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คนเจน Y อย่างผมว่าเจน Y คุณหมอก็เจน Y ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคน Gen X หรือ Baby Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนไปนั่งประกบคนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
1: รู้ก่อนแล้ว
2: ใช่ใช่ในวัย 70-80 นี่แหละค่ะ
1: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
2: ีทั้งสองรูปแบบมีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะ

0: อายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
1: ้
0: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆอ่ะค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
1: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
0: ก็เขียนมือ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
1: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็เปล
0: ี่ยนใช่ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
1: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
0: ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะเห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะ อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
1: ดูได้ถึงขนาด
0: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
1: ยังไงคร
0: ับ แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะตีดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค
1: ่
0: ะ
1: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเนี่ย
0: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
1: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
0: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้เพราะเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทก็เติบไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือแต่หลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
1: ผมเห็นด้วยครับเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้ว
0: ใช่
1: คุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียว
0: ใช่
1: ปั๊มปุ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอฮะตกลงผม
0: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
1: ตอนนี้สบายแล้ว
0: ค่ะใช่
1: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
0: เทคโนโลยีแรกเลย
1: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: มันน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
0: ค่ะ
1: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วและปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาหามาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลย

0: นะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
0: ค
1: ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ข้าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่อีที่แพงเนี่ยค่ารถ
0: เขามาทีต้องแบบว่ามาแท็กซี่มา
1: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก
0: ็
1: คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
0: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD
1: ค่ะ
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตๆดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตๆก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทนึงในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันนี้เข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบากค่ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆ กัน
0: ค
1: ่ะสักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
0: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติด

0: าะเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยรายนึงอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกนี้เราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปหันน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120หันน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้ใครได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไปแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
0: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
1: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
0: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ30-35ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
1: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
0: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอคนอายุ60อัพละ70 80
1: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
0: นะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ความสำคัญตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
1: ได้โรคทุกที
0: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี
1: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพีทเนี่ยก็ยังมีนะคะและมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะหกเดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได้ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเน
0: ี่
1: ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
0: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
1: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยใครก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
0: หนักเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
0: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็กเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ30 40ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกมั้ยฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
1: มันจะมีโรค

0: คที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนค่ะเช่นนะคะเช่นสมมติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนเนี้ยเนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาปรากฏว่าที่ทำมาแล้วนี่ดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่
1: ผมนึกว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
1: ให้ตรวจนะก่อน
0: ให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทายค่ะ
1: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะฮะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะคร
0: เราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะ
1: ใช
0: ่ในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้นค
1: ่
0: ะก็จะมียีนแข็งแรงมาค่ะเดี๋ยวเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวซินโดร
1: ม
0: ที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆ เขาเป็นมีภาวะเหมือนกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวซินโดรมยีนที่แบบพอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีเพราะฉะนั้นยีนเป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30แล้วเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะ
1: ครับ
0: เหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะบังคับให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโหยเราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
1: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึง

0: รื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนด
1: อ่ะใช่
0: เราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
1: ใช่ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนจีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามีจีนผิดปกติการคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
0: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยมากในหลายครั้งเนี่ยค่ะเราเพราะว่าองค์ใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะเราก็เลยยิ่งทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: คราวนี้วิตกจริตเลย
1: ใช่ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองจีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
0: ้
1: อย่างคุณเป้อยู่ๆจะเดินไปบอกเขามียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้มันต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
0: ครับพอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดร่างกายเสื่อมละตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ยครับ
1: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจ
0: ค่
1: ะเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุพิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วใน1คนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไห
0: ม
1: ที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
0: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดุคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
1: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
0: ่ดุสุด
1: อาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวันที่อุปกรณ์ไม่พร้อม okay. หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
1: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พิษสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพิษก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาและลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะน้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะ ก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหมเดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
0: จะได้เข้าใจ
1: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมากน้อยมาก
0: ครับเท่าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเหมือนกันเน
1: าะเพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
0: ครับ
1: ค่ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคน

0: เกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
1: ผมไม่ใช่แบบสบายแล้ว
0: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
1: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึง

0: จริง
1: แต่จริงๆแล้ว
0: มี
1: แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
0: ไม่ใช่
1: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลมไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่อันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
0: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
1: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได
0: ้
1: สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อ
0: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก่
1: หกล้มใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
1: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
0: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
1: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
0: ต้องบอก
1: ทุกครั้ง
0: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
1: ใช่
0: ต้องบอก
1: ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ
0: ่
1: แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
0: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างน
1: ี้ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้
0: อ
1: ยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
0: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้ล้มมันสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมมันต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
1: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆบางทั้งตัวนะคะแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแย่ๆปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
0: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกเนี่ย
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
0: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มแล้วบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักล้มท่าไหนฮะหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
1: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
0: ตะแคง
1: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
0: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
1: กระแทกต้นขากระแทกใช
0: ่หักเลย
1: หักเลย
0: ล้มข้าง
1: ใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี
0: ้
1: แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
0: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ยเราก็จะ
1: ข้อมือหักอีก
0: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
1: อีก
0: ถ้ามือลงก็มือหัก
1: ใช่ค่ะ
0: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทัน

0: ันก็สะโพกหัก
1: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันยานมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยฮ
0: ะ
1: ใช่กระดูกยุบเลย
0: แค่
1: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนเนี้ยมันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบนานตอนนี้ใครก็เดินหนี
0: งอแล้ว
1: ใช่
0: งอแล้ว
1: ใช่
0: มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
1: ได้แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้
0: เทคโนโลยี
1: ได้แล้วก็
0: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
1: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
0: ไม่ล้มดีที่สุด
1: ถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
0: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรอง
0: ครับ
1: ต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพี่ก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
0: ม
1: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
0: ม
1: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
0: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
1: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังรักษาเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
0: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถูก
1: ไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้สูงอายุหกล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงฮะ
1: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะ อันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่หนึ่งดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงใครรู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669
0: คร
1: ับจะมีคนไปประเมินแล้วพาใครมาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ย ก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
0: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี
1: ้ใช่บางทีอ่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อน ค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยช่วยได้
0: ประคองหน่อย
1: ประคองหน่อย
0: ประคองหน
1: ่
0: อย
1: ใช่
0: แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ้เจ็บมากเจ็บ
1: ใช่ใช่อันนี้อย่าไปฝืน
0: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนะจะถึงแล้วจะถึงแต่เขาบอกเจ็บมาก
1: ไม่ได้เดี๋ยว
0: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบน
1: ี้ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ว่า okay. ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว okay. จะมีคนไปช่วย
0: เราเรียกรถพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
1: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
0: นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
1: ใช่
0: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: ไหมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบฉันป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลานเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
0: โ
1: อ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
0: ถ้าว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออก
1: และอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชิหรือแม้กระทั่งการลีลาดเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี
0: ้คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
1: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
0: ดึงข้อได้ดึงยังไง
1: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านนึงจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองเราก็มีวันแพคนะ
0: ให้กำลังใจตัวเอง
1: เราก็มีวันแพคไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพค
0: แสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
1: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active agingก็คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปที่ละ2 3ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
0: ซึ่งดีมาก
1: ซึ่งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมากใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
1: ใช่ใช
0: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
1: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
0: ค่ะอย่างนั้นก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ผมว่าถึงเวลาระดับนึงที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
0: เดินดี
1: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
0: แอปเป๋าตัง
1: ใช่เอาไว้รับเงิน
0: ถูก
1: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันนี้กระเป๋าสุขภาพอันนี้มันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมี มีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
0: ้นะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
1: ะ
0: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
1: โอ้
0: เจลลี่พุดดิ้ง

0: ริง
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี
1: ้มีรสด้วยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
0: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเรานึกว่าขนมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: จริงๆไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: น
1: ี
0: ่นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
1: ่ค่ะ
0: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
1: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
0: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลยก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
1: แสดงว่าอร่อยจริง
0: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
0: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
1: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่3คือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่
0: อ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอก็จะไม่เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วๆไปเ
0: ร
1: า มีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกรดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
0: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
1: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลดค่ะดูจากการทรงตัวเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
0: ์
1: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบค่ะมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วพีทก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยนึงให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตาม ตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทําอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมเนี่ยโดยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดครึ่งให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี
0: ่มันมีความละเอียดมาก
1: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได
0: ้ครับ
1: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี้ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่ม
0: ๆผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
1: ใช่
0: แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแล
1: เคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
0: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
1: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
0: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
1: ใช่ๆ
0: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
1: กลืนโดยเฉพาะ
0: การกลืนโดยเฉพาะ
1: ใช่
0: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจากแค่กลืนนมกลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
0: ้
1: แต่ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่า อาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วใครพี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได
0: ้โอ้ดีขึ้น
1: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
0: อิ่มอย่างเดียว
1: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
0: ้
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ต่อให้กินได้นิดเดียว
1: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้ใส่อาหาร
0: อ
1: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
0: เอ
1: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
0: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
1: ได้
0: เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข่ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture นึงนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture นึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดก็กินได้แล้ว
0: ครับจะมีแบบว่าช่วงระยะเวลานึงที่สามารถกินแบบนี้ได้แต่เวลาผ่านไป
1: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture นึงที่เก่งขึ้น
0: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกลืน
1: มี
0: แย่กว่าเดิม
1: มี
0: ก็มี
1: คนไข้บางคนน่าสงสารนะชอบทานถั่ว
0: ชอบเคี้ยว
1: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป้เคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
0: ค่อยๆละลายหวานๆ
1: ใช่เพื่อให้ได้รสสัมผัสอันนั้น
0: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
1: ไม่ห้ามใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
0: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็ก
1: ๆ
0: พยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยเฮ้ยลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิ คือหลักการมันคล้ายๆ
1: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พี่ทำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพี่บอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะหลายๆรสชาติอ่ะบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
0: ได้ไหม
1: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น
0: oh.
1: อาจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพิทก็เคยมีอยู่ช่วงนึงแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองทำเองก็คืออย่างที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
0: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
1: มี
0: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
1: และไออาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลย
0: โอ้โ
1: หมีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงทำไมไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
0: ค
1: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
0: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับสุดท้ายฮะคุณหมอฮะฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกัน3มื้อเรื่องการกินนะฮะ
1: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
0: ค่
1: ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
0: นะบางทีลืมไปเลยเนาะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมเพราะว่า enjoy eating
1: ใช่
0: ค่ะเพราะจริงๆผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
1: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
0: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุโอ้เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ตรวจสุขภาพ
0: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: แล้วก็มาโอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพี่
3: ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะคร
3: ับ ใช่แล้วก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ เยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่ใช่ไหม
3: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอา
2: แบบคร่าวๆ
3: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
2: ครับผม
3: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
2: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
3: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชั่น
2: ครับ
3: นะเวอร์ชั่นที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอ
2: ัน
3: นี้คือเวอร์ชั่นที่สั้นที่สุด
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match test match นี่5 วัน
2: อ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
3: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
2: ครับ
3: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
4: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลย ทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาเปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่จะแสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะ

0: ซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าคุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
1: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
2: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
1: จับไม้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ผมถนัดขนาดขวา
3: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดเป็นข้างบน
2: ได้ไหมคะ
3: ตรงข้อไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
1: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
2: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
1: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
3: บอลจริงๆจะเป็นสี
1: มันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังอะค่ะ
1: okay.
2: แล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
1: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
2: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
1: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
2: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
4: ใช
2: ่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
1: โอเค
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ขออีกครั้งนะคะ
2: สวยใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อยังตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
3: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
1: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
2: ่
1: ไหมที่รับ
3: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
1: อ๋อโอเค
3: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
1: ค
3: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
1: ครับ
3: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
2: ใช่ใช่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
2: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
2: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
2: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่คนตี
1: จะวิ่ง
2: จะเข้าไปในเส้น
1: อ
2: ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
1: ้
2: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
2: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
2: ใช่
1: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
2: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่
2: ใช่แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
1: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
2: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
3: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
2: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทค โปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทักเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนแบบเหมือนเอาเสียชีวิต
0: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: ป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่าง
1: นี้ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู่เหมือนก
1: ัน เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างเราก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อยเบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากพอใจเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะจะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
0: ใช่
1: โอเคอ
0: ันนี้อันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์บอลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
1: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอยใช่ไหมคอยดึง
3: ต้องกลมใหญ่ๆเดี๋ยว
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบ

0: จะกระแทกนิ้วตะกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งตะกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
1: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์กว่าแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130เมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
0: จริงๆพี่ชอบพวกความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงค์กับกันทั้งหมดเลย
2: แต่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมอ่ะเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
1: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทำแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
0: มันต้องคิดตลอด
1: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
0: กว่าที่จะดำเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากไหมครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลยอย่างเง
1: ี้ยยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี้ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
0: เร่งๆรีบ
1: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณเนี้ยเลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20 คน 30 คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
0: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
1: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ผม
0: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
1: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
1: ซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
2: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก็ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่บอกว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต่
1: อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการ
0: ผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเง
1: ี้ยคือหลักๆอ่ะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็
0: อยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็

ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นไปกับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยค่อยคิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่ามาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมา

0: ลูกน้อยนอนกรนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งที่ตามมามันไม่ธรรมดาเลยครับส่วนใครที่เวลาเดินแล้วเกิดอาการปวดที่เท้าอาการปวดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปวดจากกล้ามเนื้อแต่เป็นการปวดเพราะมีกระดูกงอกแล้วจะมีวิธีจัดการกับกระดูกงอกนี้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับ
1: ทั้งคัดจมูกในระหว่างวันนอนกรนในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ผสมก็เป็นกังวลเกรงว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีครับกลัวคือลูกจะหายใจไม่ออกแล้วก็เคยได้ยินว่าพวกมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับพวกหลับไปเลยไม่ตื่นเหมือนไหลตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เลยตัดสินใจมาที่ศิริราชนะครับผม
2: ก่อนที่จะมีการถามคนไข้ผมถามก่อนว่านี่คือคุณพ่อลูกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ลูกพาคุณพ่อมาหาหรือว่าพ่อพาคุณลูกมาหาครับ
1: พ่อพาคุณลูกมาหาครับผม
2: อ๋อมาหาเนื่องจากอะไรครับ
1: คือน้องมีการอาการนอนตอนคืนนี่ก็จะมีการกรนแล้วก็นอนอ้าปากประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหมือนกับดิ้นบ่อยแล้วก็สำลักแล้วก็ช่วงประมาณมิถุนาปีที่แล้วรู้สึกเขาจะแบบมีอาการคัดจมูกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมือนกับอาการคัดจมูกนี่จะเกิดขึ้นทุกๆ2นาทีหรือ3นาทีอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาเล่นพละกลับมาบ้านรู้สึกว่าอาการคัดจมูกนี่รุนแรงขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็หอบครับน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ผมก็ไปตะเวนหาหมอค่อนข้างเยอะซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือจมูกอักเสบอะไรบ้างก็ให้ยาพ่นยาหยอดอะไรมาก็ไม่หายครับผม
2: รักษาอาการอย่างเงี้ยมานานหรือยังก่อนที่จะมาที่ศิริราชครับ
1: ก็เกือบปีครับผมครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมูกหรือลำคอตามเหมือนกับต่อมท้องซิ้นอักเสบอะไรอย่างนี้เพราะเวลาไปหาหมอเขาก็ว่าต่อมท้องซิ้นโตอันนี้
2: อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับกรณีแบบนี
3: ้ก็จะเจอได้บ่อยนะ
2: เป็นไม่ได้ครับ
3: คือว่าเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะคนเป็นโรคนี้เยอะแต่ไม่รู้จักนักกระด้างบางทีหมอที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะมองข้ามไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นโรคที่ความรู้มันเพิ่งมาช่วงหลังเอง

0: เมื่อกี้อาจารย์ตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ลักษณะเท่าที่พบนะก็คือต่อมทอนซิลโตกว่าเด็กในวัยเนี้ยสัก2เท่าจริงๆคนที่มีอาการเป็นเด็กที่มีอาการนอนกรนอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่พบได้บ่อยแบบเนี้ยก็คือสาเหตุมาจากต่อมทอนซิลโตแล้วก็ยังมีต่อมที่อยู่ข้างหลังโพรงจมูกเขาเรียกว่าต่อมอะดีนอยคืออะดีนอยกับทอนซิลเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อประเภทเดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าในช่วงเด็กตั้งแต่3ขวบ4ขวบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตของต่อมน้ำเหลืองพวกเนี้ยอยู่ในช่วงเนี้ยจนกระทั่งพอโตๆแล้วเนี่ยถึงจะยุบออกไปนะครับทีนี้บางคนเนี่ยคือถ้าโตแล้วมันไม่ได้มีขวางอะไรเงี้ยมันโตนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโตแล้วมันเยอะเนี่ยน้องเขาก็หายใจไม่สะดวกทีนี้ขั้นถัดไปนะครับคือเนื่องจากว่าเราใช้ยา มาตั้งนานละเรารักษากันมาเยอะแยะแล้วนะครับแล้วดูลักษณะน้องเนี่ยเท่าที่ดูก็มีโอกาสเข้ากับเป็นไปได้กับเรื่องที่จะมีหยุดหายใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราใช้ยามาแล้วมันเต็มที่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นขั้นตัดไปเนี่ยวิธีที่อาจจะช่วยได้คือการทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลอะดีนอยซึ่งเด็กอย่างเงี้ยมีคนรักษานี้ก็ปีก็เป็นร้อยคนหมอก็ผ่ากันแทบจะทุกวันส่วนใหญ่ก็ได้ผลค่อนข้างดีถึงดีมากคุณพ่อคุณแม่เด็กหลายๆคนบอกอุ๊ยน่าจะผ่าตั้งนานแล้วนะถ้ารู้งี้ก็ผ่าไปเลยแต่แรกก็จบละโดยที่การผ่าตัดก็ความเสี่ยงก็อาจจะก็น้อยมากนะผมว่าก็สัก 99% ก็ปลอดภัยนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเวลาลูกผ่าตัดก็เครียดเราก็เห็นใจเข้าใจก็ให้คุณพ่อว่ามันใช้ยาแล้วมันไม่มีทางดีขึ้นละการผ่าตัดก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วเราก็น่าจะคุยกันประเด็นนี้แล้วก็นัดกันไป

0: โรคนี้มันเหมือนกับถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านผมหลายคนก็นอนกลน
1: คือโรคนี้มันมีหลายปัจจัยร่วมกันนะ มันก็เหมือนสูงต่ำดำขาวอะแต่ว่ามีส่วนทางพันธุกรรมไหมมันก็คงมีส่วนบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาผสมกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่โรคพันธุกรรม
0: ของเด็กนี่ไม่ต้องรอให้ถึงอายุระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือผ่าได้เลย
1: โดยทั่วไปเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ดูจากงานวิจัยนะครับผมก็เห็น2ขวบขวบปลายๆก็มีผ่าแต่ว่าน่าจะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มที่ผ่าตัดบ้างก็คือ3ขวบขึ้นไปโดยทั่วไปถ้าพ้น3ขวบเนี่ยความพร้อมของคนไข้มันก็เยอะหน่อยอย่างน้องเขา6-7ขวบแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะสบาย
0: หลังผ่าตัดต้องดูแลรักษายังไงบ้างไหมครับ
1: หลังผ่าตัดก็คงต้องดูเรื่องเลือดออกเรื่องการไหลแล้ว
0: อะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้โรคกลับมาอีกครับเป็นตัวน
1: ี้จะเป็นน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นหรือว่าต่อมคือเป็นภูมิแพ้ต่อมอะดรีนอยบางส่วนมันก็โตขึ้นมาชดเชยพอเราตัดออกไปมันก็จะมี
2: ก็โตได้อีกมีโอกาสโตได้อีก
1: ส่วนอื่นที่ยังไม่ถูกตัดมันก็จะชดเชยกันได
2: ้แล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยน้องแนบนี่เป็นคนชอบกินไหมครับ
0: ชอบมากครับขนมกรอบๆหรืออาหารหวานๆอาหารทอด
1: เป็นที่ว่านะถ้ากินจุกกินจิกกินแล้วน้ำหนักขึ้นอ่ะนอนผลมันก็เราก็แก้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะยังหลังผ่าแล้วยังจะเหลือโกนอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเกินละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปควบคุมกันคนไข้หลายๆคนนะมีเติบโตขึ้นเจริญเติบโตดีขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศนะ
0: ครับ
1: ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเขามีงานวิจัยว่ากลุ่มที่ไม่ได้ผ่ากับกลุ่มที่ผ่าเนี่ยเอามาสมมติเริ่มต้นพร้อมๆกันนะกลุ่มที่ผ่าก่อนเนี่ยพอเทอมถัดมาเนี่ยผลการเรียนมันดีขึ้น
2: พลิกเลย
1: ต่างจากอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ได้ผ่า

0: ท้ายก็เลยผ่าหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าจะไปคาดหวังว่าลูกจะเรียนเก่งว่ามาผ่านี่ผมก็ไม่รับประกันนะ
1: เดี๋ยวไม่คาดหวังแสดงว่าถ้าเกิดเด็กที่ผ่าแล้วหมายถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเรียนดีขึ้น
0: สมาธิการนอนสุขภาพตื่นสดชื่นขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นเหมือนได้เต็มอิ่ม
1: มันเหมือนเราง่วงนอนเราก็งุนงิดนะครับเด็กเขาบอกไม่ได้เนาะ
0: ถูก
2: มาหาหมอคือว่ามาตรวจเช็คตอนแรกที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกงอกอะค่ะเหมือนเป็นตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนงอกออกมาทำให้เหมือนเสียดสีกับเอ็นอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าให้ผ่าตัดเพราะว่าต้องเต้นต่อพอหนูเต้นหนักมากค่ะก็เลยต้องผ่าตัด
3: ปลายนิ้วเท้าที่จิกพื้นนะครับก็คือข้อตรงข้อโคนนิ้วเนี่ยมันจะต้องกระดกและจิกซ้ำๆก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายอันนี้ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่น้องเขาเป็น
1: ค
3: ือตรงที่กระดูกเส้นเอ็นใหญ่ก่อนกับตำแหน่งที่3คือกระดูกหลังเท้านะครับที่เขย่งแล้วมันมีก็เอ็กซเรย์พบว่าเขามีกระดูกเกินมา1ชิ้นนะครับเป็นกระดูกที่เกินมาด้านในของเท้านะครับ
1: กระดูกเกินนี่มันแล้วมันเกินมาได้ยังไงคุณหมอ
3: เกินมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยแหละครับ
1: มันเป็นไปได้ใช่ไหม
3: มีได้ครับคนไทยเนี่ยมีพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับอาการเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้า
1: ครับ
3: เวลาไปเดินบนน้ำเนี่ยปกติเวลาเราเหยียบน้ำก็จะมีรอยเว้าที่กลางเท้า
1: ครับ
3: นะครับแต่คนเท้าแบนเนี่ยพอเหยียบไป
1: เต็มหมดเลย
3: เต็มเลยบางคนบอกว่าเดินแล้วมีเสียงจ้วบคือมันดูดพื้นนะครับอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของเท้าแบนนะครับแต่น้องเขามีปัญหามากกว่านั้นคือมันเจ็บด้วยบริเวณด้านในของเท้า
1: อ๋ออาการตอนแรกที่เราพบกับคุณหมอนี่คือน้องเขาเดินปกติหรือว่า
3: เดินเจ็บ
1: เดินก็เจ็บแล้ว
3: เจ็บเล่นกีฬาก็เจ็บเดินก็เจ็บนะครับเกิดจากการที่มันมีกระดูกชิ้นเนี้ยมันบาดเจ็บง่ายแล้วมันก็มีการซ่อมตัวเองไม่ค่อยดี
1: ที่คุณหมอชี้คือที่งอกขึ้นมาคือชิ้นกลมๆนี่นะฮะ
3: เล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆนิดเดียวเนี่ยนะครับซึ่งปกติกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมีเส้นเอ็นขนาดใหญ
1: ่
3: เป็นเส้นเอ็นที่วิ่งจากด้านในของขาเพื่อมาเกาะตรงนี
1: ้
3: แล้วเส้นเอ็นเนี่ยจะรั้งให้มีอุ้งเท้านะครับแต่เส้นเอ็นของคนที่มีโรคนี้เนี่ยมันจะอักเสบง่ายนะครับแล้วก็ซ่อมตัวเองได้ยาก
1: ครับ
3: เราก็เลยต้องช่วยซ่อมให้เขา
1: และส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีลักษณะเท้าแบน
3: ใช่ครับ
1: และเท้าปกติมีอาการกระดูกเพิ่มเติมมาแบบนี้มีไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่ถ้ากระดูกเกินแล้วเนี่ยมักจะมีเท้าแบนเสม
1: อ
3: นะครับเพราะฉะนั้นคนอุ้งเท้าปกติก็มักจะไม่ค่อยเป็น
1: เดี๋ยวผมขอดูได้ไหมฮะว่าลักษณะเท้าแบนที่ว่าเป็นยังไง
3: ครับให้เด็กยืนขึ้นนิดนึงนะครับก็ปกติโดยข้างนี้ผ่าไปแล้วอุ้งเท้ามันจะเหมือนจะมีมากขึ้นนิดนึงดูข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหันหน้าทางนู้นนะครับนะครับก็จะอุ้งเท้าก็จะต่ำคือคนนี้ยังไม่ได้แบน
1: คือช่องนี้ใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับบางคนยัดนิ้วเข้าไปเนี่ย
1: ติด
3: เข้าไม่ได
1: ้
3: นะครับคนปกติเนี่ยยัดเข้าไปเข้าไปได้เกิน1องคุลีนะครับก็คือ1ข้อนิ้วของน้องเขายัดชนละ
1: ติดละ
3: ติดนะครับ
1: อันนี้คือลักษณะเท้าแบน
3: อุ้งเท้าต่ำนะครับยังไม่ได้ถึงกับแบนแต่แล้วของน้องเขาเนี่ยจะเจ็บบริเวณนี
1: ้ครับ
3: บริเวณด้านในของเท้าก่อนผ่าตัดนะครับ
1: นี่คือข้างที่
3: ไม่ได้ผ่าข้างที่ไม่ได้เป็นข้างนี้เขาเป็น
1: ที่กระดูก
3: เกิน
1: คือข้างนี้
3: ข้างนี้ครับ
1: โอเคนี่ผ่าไปแล้ว
3: มีแผล
1: เรียบร้อยแล้ว
3: นะครับ
1: โอเค
3: ก็เราเอาเศษกระดูกออกแล้วก็เย็บซ่อมเส้นเอ็นกลับเข้าไปแต่วันนี้จะตรวจดูว่าหลังผ่าตัดน้องเขาเป็นยังไง
1: ครับ
3: นะครับก็ผ่ามาหลายเดือนแล้วครับก็มันจะมีเส้นเอ็นเส้นใหญ่วิ่งจากตรงนี้แล้วก็คล้องตะตุ่มแล้วก็มาเกาะที่กระดูกเส้นที่เราเอาออกไปนะครับแล้วผมก็เวลาเอากระดูกออกเราต้องเย็บเส้นเอ็นเส้นนี้กลับเข้าไปนะครับยังเจ็บอยู่ไหมคะ
2: ไม
3: ่เจ็บแล้วนะคะกระดกข้อเท้าลงนะคะแล้วดันเท้าไปด้านนี้เส้นเอ็นที่เย็บซ่อมไว้ไทยดีนะครับเป็นลำเลยนะครับขึ้นมาเป็นลำอย่างนี้นะครับไม่เจ็บนะตอนต้านนะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะให้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มที่
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้ว
3: หายสมบูรณ์แล้วครับ
1: คุณหมอครับแล้วสำหรับคนทั่วไปนี่นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเท้าของเขาเนี่ยมีกระดูกงอกกระดูกเพิ่มขึ้นมา

0: แล้วก็ไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไป
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเท้าแบนในคนเอเชียนะครับเจอเยอะประมาณสัก1ใน4ของประชากรไทยเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะมีเท้าแบน
0: มันเกิดจากอะไรครับเท้าแบน
1: ก็หลายสาเหตุนะครับ1กรรมพันธุ์ก็มีนะครับปัจจัยที่เราเชื่อว่ามีผลมากก็คือลักษณะการไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆคือคนไทยเนี่ยถอดคนเอเชียถอดรองเท้าในบ้านแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าจนถึงเตียงนอนเลยนะครับการใส่รองเท้าบีบรองเท้ารัดก็จะทำให้อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงนะครับแต่คนเดินเท้าเปล่าเท้าก็จะแบนได้ง่ายนะครับความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นรอบๆร่างกายนะครับคนเอเชียก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะทำให้เท้าแบนได้มากกว่านะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นหลายๆปัจจัยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกัน
0: บางคนก็กรรมพันธ
1: ุ์ใช่
0: เป็นกรรมพันธุ์ด้วยไหม
1: ใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นลักษณะเท้าแบนแล้วเนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็เท้าแบนเนี่ยจะมีปัญหาคือเอ็นร้อยไหวมันจะตึงนะครับเอ็นร้อยไหวด้านหลังโทษนะครับ
0: เอ็นร้อยไหวคือเส้น
1: เอ็นร้อยไหวคือเส้นข้างหลังนี่นะครับมันจะตึงกว่าปกติ
0: เพราะมันรับหนักเหยียดหมดเลย
1: คือเท้ามันเอียงก็จะทำให้การขจัดคือเส้นเอ็นมันจะหดมากกว่าปกติเนื่องจากเท้ามันแบนลงนะครับข้อดีคือพวกนี้จะมีแรงยืดหยุ่นของเส้นเอ็นร้อยไหวมากทำให้กระโดดสูงวิ่งเร็วนะแต่เปราะคือบาดเจ็บง่ายนะครับพวกนี้ถ้าเกิดบริหารได้ดีก็จะได้ประโยชน์จากเอ็นร้อยไหวที่มันสั้นแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บน้อยก็คือถ้าได้รับเทรนนิ่งได้คำแนะนำที่ดีพวกนี้จะอายุการใช้งานจะนาน
0: ครับแต่ของน้องนี่เขามีกระดูกงอก
1: ครับ
0: ข้างนั้นออกไปแล้ว
1: ครับอีกข้างนึงเป็นไหมใช่ไหม
0: มันจะเหมือนกันไหมครับข้างนึงก็เท้าแบนเหมือนกัน
1: ถูกต้องมันมีการศึกษานะครับว่าคนที่มีกระดูกงอกหนึ่งข้างแล้ว 90% จะมีข้างนึงด้วยเพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคือกระดูกงอกยิ่งชิ้นใหญ่มันจะยิ่งมีปัญหาคือเจ็บง่ายและต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดอีกข้างนึงเขามีแต่เล็กกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการเราก็จะไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดพูดง่ายแต่จะสอนให้ยืดเอ็นร้อยไหวเหมือนกันก็คือบริหารเพื่อให้มันยืดหยุ่นและไม่เกิดอาการเจ็บในอนาคต
0: แสดงว่าจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการ
1: ถูกต้องครับ
0: ถึงจะรักษาแล้วตำแหน่งนี่มันจะเหมือนข้างเดียวกันไหมหรือว่ามันอาจจะไปงอกตำแหน่งอื่นครับคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับกระดูกงอกในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตรง2ที่ที่เจอบ่อยก็คือด้านในอุ้งเท้าเหมือนที่น้องเขาเป็นกับด้านหลังข้อเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเอ็กซเรย์ให้ดู
0: แคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยสะสม
1: กระดูกงอก
0: เลยทำให้กระดูกงอกจริงไหมฮะ
1: ไม่จริงครับก็การที่มีกระดูกงอกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนจากความเสื่อมคือใช้งานหนักข้อใช้งานหนักเนี่ยมันจะมีการกระแทกซ้ำๆก็จะเกิดหินปูนเกาะที่บริเวณหน้าข้อเท้ารอบบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับก็จะอาจจะทำให้ยังมีอาการเจ็บอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะกลับมายืดหยุ่นใหม่วิธีที่เราแนะนำคนไข้ก็คือให้นวดคลึงบริเวณที่แผลผ่าตัดแล้วก็ให้ไปฝึกเขย่งซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทำงาน
0: ได้ออกกำลังกาย
1: อย่างน้อยหนึ่งคนละที่เท้าแบน
0: ผมชักสงสัยเท้า
1: แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับคือบางคนใช้งานหนักก็จะมีอาการนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องได้รับการรักษานะครับมาเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแต่เล็กนะครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจใครก็ตามที่กำลังมีอาการแสบตามองอะไรก็ไม่ชัดน้ำตาไหลตลอดเวลาต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะกระจกตาดำกำลังมีปัญหาอย่างหนักคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมส่งผลให้เวลายืนเดินหรือนั่งก็จะปวดวันนี้มีวิธีการรับมือกับอาการปวดนี้แน่นอนครับ
1: เริ่มแรกก็มาหลังบ้านก็มาเอามีดมาถากหญ้ามีดไม่คม

0: ย่ามันก็ตวัดตวัดโดนตาไอ้ย่ามันมีหนามก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลมันก็แสบตาแสบตาก็ไปซื้อยามากินมันก็ไม่หายก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันติดเชื้ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเอากระจกตาออกไม่งั้นติดเชื้อมันอะไรล่ะมันจะขึ้นสมองแล้ว
1: ใช่ครับเคสนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
2: ของคุณป้าเนี่ยเดิมคุณป้าเป็นติดเชื้อที่กระจกตานะคะแล้วก็เป็นสองข้างเลยที่ตาดำแล้วไม่สามารถรักษาด้วยยาหายได้ก็เลยเปลี่ยนกระจกตาสองข้างเลยค่ะ
1: เปลี่ยนกระจกตานี่หมายถึงอะไรครับ
2: หมายถึงเหมือนเป็นการเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอันนี้คือการเปลี่ยนตาละค่ะส่วนที่เป็นตาดำเนี่ยตรงที่เป็นแผลเป็นเราปั่นออกเราปั่นเหมือนเปิดฝากระป๋องเปิดออกแล้วก็เอากระจกตาของผู้บริจาคที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาส่วนนั้นของเขามาเย็บใส่แทนส่วนของตาดำเนี่ยเป็นส่วนเดียวในตาที่สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้คือจะไปเปลี่ยนเส้นประสาทเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ของตาดำเนี่ยทำได้ค่ะ
1: แล้วตอนที่กระจกตาดำเขาเรียกว่ากระจกตาดำใช่ไหมจันอักเสบเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
0: แสบแสบแล้วน้ำตาไหล
2: ของคุณป้าเนี่ยป้ามีติดเชื้อ2ตาพอติดเชื้อ2ตาเนี่ยมันจะเกิดมีจุดขาวๆขึ้นที่ตาดำหรือกระจกตานะคะแล้วก็ตาจะมัวลงแล้วก็จะมัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโรคมันมากขึ้น
1: มัวนี่คือเหมือนเรามีอะไรมาบังตาอย่างนี้ครับเห็นทุกอย่างครบถ้วนแต่ขาวหรือ
2: คือตอนแรกๆรอบแรกๆน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเหมือนในหมอกแต่พอเป็นเยอะๆนะคะจุดที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลกันแล้วอันนั้นคือมองนิ้วก็ไม่เห็นเหมือนเรามีหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันขุ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางมัวหมดทีนี้ข้อเสียคือปกติกระจกตาเป็นแผลแบบนี้จะเป็นตาเดียวของคุณป้าเนี่ยโชคร้ายนิดนึงคือเป็น2ตาเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะเป็นห่วงมากเลยว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงโดยปกติเราจะหยอดยาเป็นหลักนะคะแต่รายของคุณป้าแผลเนี่ยมันกินลึกเพราะฉะนั้นยาหยอดไม่พอก็เลยต้องมีฉีดเข้าไปที่เนื้อกระจกตาด้วยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ยังไม่หายก็เลยต้องเปลี่ยนกระจกตาออกไปอันนั้นเนี่ยต้องเป็นโชคของคุณป้ามากเลยว่าได้ตาทันเวลาที่เราต้องการต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนกระจกตาสมมติใครกระจกตาขุ่นเสื่อมด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เรามีที่จองสถานที่จองคือสภากาชาดศูนย์ดวงตาสภากาชาดที่เดียวในประเทศไทยซึ่งส่งตาให้ทั่วประเทศซึ่งคิวปกติเนี่ยคุณบุ้ยทายสิคะว่าถ้าเราจองตาสมมติเราแผลเป็นแล้วเราจองโดยไม่ได้ฉุกเฉินเป็นตาอักเสบเนี่ยคิวนานเท่าไหร่กว่าจะได้ตาให้ทายค่ะ
1: 5เดือนนะ
2: 5ปี จริงๆจริงๆนี่คือปัญหาของประเทศเลยนะคะว่าเราต้องรอตา5ปีกว่าจะได้ตามาเปลี่ยนค่ะซึ่งอันเนี้ยขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าเราต้องช่วยกันบริจาคหมอเองอ่ะบริจาคแล้วไปเซ็นถ้าหมอเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเก็บตาหมอไปเปลี่ยนกระจกตาให้คนไข้1คนเราช่วยได้2คนเพราะว่าเรามีสองตา
1: ปกติก็จะเป็นแค่ข้างเดียว
2: ใช่แต่ของคุณป้าในกรณีพิเศษอย่างเงี้ยคือติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะขอคิวด่วนสภากาชาดก็จะหาคิวด่วนมาให้ค่ะซึ่งก็จะตัดคิวคนที่เนื่องจากว่าถ้าไม่เปลี่ยนกันก็จะแย่แล้วประมาณนั้น
1: การมองเห็นเป็นยังไงครับ
2: ก็จะค่อยๆเห็นดีขึ้นตามลำดับตอนแรกน่ะอาจจะยังไม่ดีแล้วก็พอตอนหลังพอดีขึ้นก็จะ
1: เริ่มตาเริ่มปรับสภาพได้อย่างเงี้ย
2: ก็จะค่อยๆ
1: ผ่านมานานเลยป้าผ่านมากี่เดือนแล้ว
0: 8ปีมั้ง
1: 8ปี
2: เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วติดเชื้อลามเนี่ยมันคือเอาตาออกเลยนะคะคือคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วเนี่ยชีวิตนี้เราจะไม่พลากจากกัน
1: โอเค
2: เราต้องนัดตรวจทุก2เดือน3เดือน3เดือน4เดือนเต็มที่เพราะว่าโอกาสที่ร่างกายมันไม่ชอบหน้ากระจกตาซึ่งไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับกระจกตาที่เราใส่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเช็คความเรียบร้อยต้องมีอาจจะต้องมียาหยอดประจำต้องคอยดูกันเป็นประจำค่ะประมาณ 3-4 เดือนเราก็จะเจอกันครั้งหนึ่ง
1: เจอเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายชอบ
2: จะไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ได้คือมันชอบตอนนี้มันชอบกันอยู่นะคะแต่วันดีคืนดีมันเหม็นหน้ากันขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
1: ยังไงครับต่อต้านมันมีอาการยังไงบ้าง
2: มันจะตามัวลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกคนไข้ว่าถ้าตามัวแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องเกรงใจหมอไม่ถึงวันนัดก็มาได้เลย

0: นะคะจะได้รีบตรวจรีบให้ยาแบบนั้นยิ่งเป็นสองตายิ่งต้องคอยเช็คว่าโอเคตัวเองกระจกตาขุ่นหรือเปล่าดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นว่าดู
1: สีผมเห็นสีจะไม่ปกติ
0: ใช่ด้านที่เป็นอันที่ชี้อยู่อันนั้นคือผิวเดิมค่ะ
1: ผิวเดิมอ
0: ันนี้เปิดทั้งตาเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ตัวกระจกตาใสๆเนี่ยข้างบนที่มันใสอยู่
1: อันนี้ใสๆนี่คือผิวเด
0: ิ
1: ม
0: ใสๆอันนี้ผิวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไป
1: ไหนครับอาจารย์ผิวใหม
0: ่เนี่ยค่ะความยาวของไฟที่ส่องทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งวงเนี่ยคือผิวใหม่สักประมาณ8มิล นะคะ7-8 มิล
1: แต่ที่ขอบๆนี่คือผิวเดิม
0: แต่ขอบขาวๆที่เห็นขุ่นๆอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ผิวเดิม อันนี้คือเนื้อกระจกตาเดิม
1: เราเปลี่ยนมาเฉพาะอัดแบบเฉพาะตรงกลางจริง
0: ๆใช่ค่ะเนี่ยค่ะเรา
1: เห็นชัดเลยอัน
0: เนี้ยนะคะ
1: เหมือนนี่คือไหมเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่อันนั้นคือไหมอันนี้ใสๆแล้วก็ม่านตาจะโตๆนิดนึงมองเข้าไปข้างในถ้าตาดีๆจะเห็นเลนเทียมอยู่ข้างในอันนี้เราเปลี่ยนต้อกระจกให้ป้าด้วย อีกข้างก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ไหมตัดไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงใสๆอันนี้เห็นไหมคะใสๆเนี่ยคือเนื้อใหม
1: ่
0: ท
1: ั้
0: งหมดค่ะทั้งหมดเลยค่ะที่ไฟมันสว่างๆ
1: นี่นะ
0: คะทั้งวงเลยเนี่ยค่ะทั้งวงรอยต่อจะไม่ค่อยเห็นละอันนี้เพราะไหมมันตัดไปเห็นไหมคะ
1: อ
0: าจจะเห็นข้างล่างๆที่เป็นขาวๆเห็นรอยเห็นขอบขาวๆข้างล่างไหมคะตรงเนี้ยตรงขอบไฟตรงรอยแล้วเนี่ยค่ะเป็นรอยต
1: ่อ
0: รอยต่อ
1: โอเค
0: รอยต่อของ
1: นี่แสดงว่าช่วงนี้คือช่วงนี้เป็นตาเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเป็นตาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลนเทียมอยู่ข้างในเห็นไหมคะมีม่านตามีเลนวาวๆส่องแสงได
1: ้
0: ข
1: ้
0: างในอันนั้นนะคะเลนเทียมแล้วเนี่ยถ้าได้มาโดยจิตเมตตาของผู้บริจาคก็จะช่วยให้คุณป้าเห็นดีได้เรียบร้อย
1: ตอนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 73
1: ถ้าย้อนกลับไปก็65
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: 8ปีคูณ365วันคุณทำให้ผู้หญิงคนนี้และครอบครัวมีความสุขต่อคุณไปครับ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะยังใสจะยังใสต่อไปได้อีกนานเพราะว่าตอนนี้กระจกตาใสดีก็คาดว่าจะอยู่ไปได้อีกหลายๆนานๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วก็ยังมีคนที่รอที่จะเปลี่ยนกระจกตาอีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: นี้อาจารย์ครับนี้แล้วอย่างคุณป้าต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
0: ค่ะคือ1ต้องมาตามนัดเพราะว่าถ้าหายไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง2เราจะให้คนไข้เนี่ยคอยเช็คดูว่าตามัวมั้ยถ้ามีตามัวผิดปกติแม้แต่นิดเดียวให้มาเลยไม่ต้องเกรงใจเมื่อไหร่ก็ได้เราเปิดรับ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสำหรับกรณีเช่นนี้ถ้ามียาหยอดก็ให้หยอดยาไปตามที่บอกเรื่อยๆเลยอย่าขาดยาอีกอย่างนึงจะเห็นคุณผู้จะเห็นแผลมันใหญ่360องศาห้ามถูกกระแทกเลยค่ะนะคะถ้าถูกกระแทกเมื่อไหร่เช่นบางคนมีคุณป้าอุ้มหลานเอามือฟาดตาหรือเอื้อมไปหยิบของมันล่วงตกมาอันนี้แผลแยกอันนี้ลำบากเลยค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณด้วยนะครับคุณป้าขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยว
1: กล
0: ับ
1: มา
0: คุยกันต่อ
1: น
0: ะ
3: วันที่มาหาหมอก็มีการปวดที่สะโพกด้านซ้ายมือนะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีเราเดินมากๆเนี้ยมันก็จะปวดยืนนานๆชั่วโมงเนี้ยมันก็จะปวดนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นอาการเนี้ยมันเป็นมาประมาณตั้งเกือบปีเงี้ยตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนหลังเนี้ยมันเป็นปวดมากขึ้นแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเดินประมาณสัก3กิโลเงี้ยตอนนี้อายุเยอะเลยตอนนี้เดินยังไม่ค่อยได้3กิโลมันจะไปไม่ไหวเราก็ชอบยืนทำนู่นทำนี่พอยืนสักชั่วโมงนี่มันชักยืนไม่ไหวมันจะปวดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องกระดูกเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วแล้วตอนนี้เราก็เป็นป่วยเรื่องแพ้ภูมิตัวเองด้วยก็เลยกลัวมันจะส่งผลไปหลายๆอย่างก็เลยปรึกษาหมอดีกว่าจะมีแล้วจะส่งผลที่มันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันมาก
4: เกิดเป็นอะไรมานะครับ
3: ก็ปวดสะโพกครับด้านซ้ายมือนะ
4: ปวดสะโพกด้านซ้าย
3: ด้านนี้นะ
4: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ก็ประมาณปีนึงครับ
4: ปีนึงแล้วปวดยังไงฮะเหยื่อ
3: ก็เกิดเนื่องจากแต่ก่อนเคยวิ่ง
4: ครับ
3: ตอนนี้พออายุมากแล้วก็เดินมาสัก3กิโล
4: ครับ
3: พอตอนหลังนี่เดินไป

0: ไม่ไหวเดินเดิมก็ปวดเรื่อยๆเราเวลาเรายืนเนี่ยชั่วโมงมันยืนยังไม่ค่อยไหวแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งนานเนี่ยมันก็จะลุกไม่เคยขึ้นแล้วปวด
1: ถ้านอนไม่ปวด
0: นอนไม่ปวด
1: นั่งไม่นั่ง
2: ยังไงฮะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือยังไง
1: ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพคือถ้าสุขภาพทั่วๆไปแข็งแรงดี
2: ครับ
1: ไม่ได้ไปยกของหนักนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยปวด
2: ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวก็ขอตรวจร่างกายนิดนึงนะครับว่าเรามีสาเหตุการปวดหลังเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าวิธีการตรวจก็ง่ายๆนะครับคุณลุงลองยืนขึ้นนิดนึงนะครับ ขออนุญาตนิดนึงนะครับโทษนะครับ
2: ลองหงายหลังดิครับปวดหลังไหมปวดไหม
0: เล่นนะไม่เมื่อยหน่อย
1: เมื่อยตรงนี้ใช่ไหมคร
0: ับครับ
1: โอเคตรงนี้แล้วลองเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงปวดไหมครับ
0: ก็ไม่ปวด
1: ไม่ปวดเอียงมาขวานิดนึงปวดไหมครับ
0: ก็นิดหน่อย
1: ปวดตรงนี้ใช่ไหม
0: ตรงนี้ตรงน
1: ี้ตอนเอียงตัวปวดหลัง
0: นะ
1: ปวดเอวตรงนี้นิดหน่อย
0: เป็น
1: คร
0: ับ
3: เอียงไปขวาปวดทางฝั่งซ้าย
1: ครับก้มปวดไหมคร
4: ับ ไม่ปวดเลย
1: ไม่ปวดนะครับ
4: เออถ้าจะเลือกก็เป็น
1: ถ้าก้มมากๆจะเป็นคุณลุงไม่ทราบบริหารร่างกายยังไงบ้างนะครับ
0: ก็
1: ทำให้ดูได้ไหมครับ
0: ก็มีท่านี้บ้างนะครับ
2: หมุนหัวไหล่
0: หัวไหล่แล้วก็อย่างเงี้ยก็มีท่าเนี้ย
1: อันนี้บริหารเอว
2: ปวดไหมฮะอย่างงี้ปวดไหมฮะ
0: อย่างเงี้ยก็จิ๊ดหน่อย
1: ๆอันนี้ทำให้ข้อกระดูกสันหลัง
0: แล้วก็มีก้มเงี้ยก้มแล้วก็มีออกด้านเนี้ย
1: อันนี้คือบริหารทั้งตัว
0: คร
1: ับ
2: แต่ถ้าบริหารที่คุณเยือนควรจะทำเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรแถวๆนี้มี
1: ต้องมีท่าโดยเฉพาะของเขา
2: ต้องทำยังไงฮะ
1: ก็มีต้องนอนบนเตียง
2: ต้องนอนบนเตียงเหรอครับอันนี้เป็น
1: ท่าบริหาร
0: ซ้ายขวา
2: ที่คุณลุงทำอยู่ประจำ
0: ครับทำอยู
1: ่คล้ายๆฤาษีดัดตนอันนี้เราไม่ได้สอนนะแต่ว่าอาจจะไปหาความรู้มาแล้วมาทำเอง
2: แล้วถูกต้องไหมฮะท่าแบบนี้ทำได้ไหม
1: ก็ใช้ได้เหมือนฤาษีดัดตนฮะ
0: อันนี้ไปทำตอนนั่งวิปัสสนาไงแล้วให้ถอนกาย
2: แล้วก็มีสอนมาใช่ไหมครับ
1: ท่านี้ก็เลยศีลต้น
2: ครับ
1: เป็นการยืดเหยียด
2: ยืดเหยียด
1: ไม่ให้เส้นสายมันยืด
2: ครับแต่ท่าที่อาจารย์จะแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้ปวดหลังเนี่ยต้องทำยังไงฮะ
1: ก็ไม่ยากนะครับก็ให้นอนหงายครับ
2: นอนหงายดูครับ
1: เสร็จแล้วก็ให้ดึงข่าวสองข้างขึ้นมาชิดอกนะครับมือจับ
2: ครับ
1: แล้วก็ยกศีรษะขึ้นท่านี้เลยนะครับนับ1ถึง10ทีนี้จะทำอย่างนี้10ครั้งรวดเลยก็ได
2: ้ครับ
1: หรือจะทำสลับก็ได้นะครับ
2: สลับอ๋อสลับ
1: สลับอีกข้างนึงแล้วครับเหยียดขาไปนะครับเหยียดขาไปข้างนึงแล้วนิดดึงขึ้นมา
2: ข้างเดียว
1: ขึ้นมา
2: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาสลับข้างเอาข้างซ้ายมาแทน
2: ตอนทำนี่รู้สึกยังไงฮะมันตึงช่วงไหน
0: แล้วก็คลาย
1: คลายเส้นที่หลัง
0: คือทำไปเนี่ยพอทำไปแล้วสักพักมันจะเบาขึ้น
1: ครับคือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเกรงตัวอยู่เนี่ยหรือข้อต่อที่มันยืดอยู่เนี่ยจะมีการยืดออก
2: ครับ
1: การที่มันยืดออกได้ปกตินี่ทำให้หายปวดหลังได
2: ้
1: จะมีท่าหนึ่งคือท่าบิดตัวตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาเข่ามาทางซ้ายนะครับแต่บิดตัวไปทางขวา
2: อ๋อสวนทางกัน
1: สวนทาง
2: รับกัน
1: อันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะครับ เป็นการยืดข้อต่ออาจจะนับ1ถึง10นะครับ
2: เราถึงต้องยืดแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นเป็น
1: การยืดก็คือทำให้ข้อต่อคือข้อต่อของสูงอายุจะมีการเขาเรียกมันยืด
2: ครับ
1: เนื่องจากมีการอักเสบแต่การใช้งาน
2: ครับ
1: เหมือนเราเวลาเราเล่นกีฬานะ
2: ฮะ
1: มันจะมีกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวอันนี้เราก็ไปยืดกล้ามเนื้อยืดข้อต่อ
2: ครับ
1: เวลาขยับจะได้คล่องขึ้น
2: ครับ
1: ถ้าขยับได้คล่องก็ไม่ปวด
2: สบายผ่อน
1: สบายขึ้นครับ
2: อย่างนี้ต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหมอาจารย์ต้องตรวจอะไร
1: คือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็อย่างมากเราก็สั่งเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
2: ครับ
1: ดูว่ามันมีกระดูกเคลื่อนไหมมีการผิดปกติในเรื่องอื่นๆหรือเปล่า
2: ครับ
1: เอ็กซเรย์ปกติธรรมดา
2: แต่คำว่าเสื่อมเหมือนกับว่ามันก็จะไม่หายไหมฮะ
1: คำว่าเสื่อมก็คือไม่หายเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้น 50-60 ปีก็เสื่อมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
2: มันเสื่อมทุกส่วนใช่ไหม
1: ถ้าเรามองดูก็คือเส้นผมเปลี่ยนสีไปตาเป็นต้อกระจกกลิ่นเลอะ

0: เริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิ้นรับรสชาติไม่ค่อยดีฟันเริ่มผุหูเริ่มตึงผิวหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมครับหัวจงหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวแล้วไปวิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้วอันถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังก็มีความผิดปกติในเรื่องข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเหมือนกันหมด
1: ค
0: ือไม่หาย
1: ก็ต้องยอม
0: แต่ว่าเรายอมรับแต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีคือเราไม่ใช้มันมากเกินไปเช่นไม่ไปยกของหนักแล้วก็อย่าให้อ้วนมากแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อจะได้พยุงหลังให้มีความมั่นคง
1: สำหรับคุณลุงเยือนนอกจากจะการบริหารทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
0: จะให้ยาแก้ปวดเรื่อยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าปวดมากก็อาจจะส่งไปทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกในการประคบร้อนนะครับจะทำให้สบายขึ้น
1: เวลาปวดมากๆต้องใช้ยาไหมฮะ
2: ต้องอยากใช้โดยการนวดกับการกายภาพมาก
1: ครับแล้วโดยชีวิตประจำวันทุกวันมันจะปวดตอนไหนยังไงหรือปวดทุกวันไหมฮะเป็นยังไง
2: ถ้าเราทำกายภาพทำอะไรอยู่นี่มันก็จะบรรเทาไป
1: ก็บรรเทาได
2: ้เดินน้อยลงเนี่ยแต่กายภาพเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วนวดแล้วทาน้ำมันนวดเนี่ยก็จะช่วยด
1: ี
2: คือยาที่คุณหมอให้ไปก็ยาปวดมากยังทาน
0: ไม่ปวดก็ไม่ทาน
2: ต้องทนหน่อยแล้วก็พยายามนวดแล้วก็ให้ยาทาน
1: อย่างอาทิตย์นึงนี่ทานยาสักกี่วันฮะ
2: บางทีบางอาทิตย์ไม่ได้ทานเลย
1: ก็ไม่เลยอ๋อนี่ดีนะ
0: จริงๆวิธีง่ายที่สุดในการรักษาการปวดหลังคือถ้านั่งนานๆปวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาล้มตัวลงนอนง่ายที่สุดเลย
1: เท่านั้นเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอายุไม่ถึงวัยที่จะเสื่อมแต่ว่ามันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดปุ๊บกินยาปวดปุ๊บกินยาหรือไปทำอะไรเยอะๆออกกำลังกายเยอะใช้แรงเยอะๆแล้วกินยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ระยะยาวเป็นไงครับอาจารย
0: ์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงทุกตัวถ้าทานไปแล้วทีก็ไปมีผลต่อกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารอักเสบอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับเสียไปมีผลต่อไตทำให้ไตเสียเพราะยาที่เข้าไปเนี่ยมันต้องทำลายที่ตับขับออกที่ไตนะฮะดีที่สุด
1: แต่บังเอิญ
0: ของบ้านเราเนี่ยเราถือว่ายาเป็นปัจจัย4คนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยชีวิตนี้ขาดยาไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิด
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่จริงใช้น้อยที่สุด
0: ความเข้าใจสมัยไม่ใช้เลยดีที่สุด
1: ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ใช้เลยดีที่สุด
0: ครับ
1: ครับนี่อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมาหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงก็ตามจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับ
0: ก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไปทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทำให้อ้วนนะครับ
1: เลี่ยงซะ
0: เลี่ยงซะถ้าอ้วนก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากนะครับหลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้ปวดหลังเช่นยืนนาน
1: ๆ
0: นั่งนานๆอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วอย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียม
0: แคลเซียมสำหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียง
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดี
1: อ๋อเหร
0: อครับบางคนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้ไปสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุปกติที่ไม่มีโรคไตโรคตับเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกำลังกายทำมาเสมออย่างคุณลุงเนี่ยแคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงร่างกายแข็งแรง
1: ไม่ต้องไปรับ
0: ในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัม2กรัมนะครับแล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพรุนมากกว่าคุณลุงเยอะตายต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: คำแนะนำที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้ำหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

เมื่ออายุมากขึ้นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารก็จะเสื่อมลงไม่ว่าจากการเคี้ยวการกลืนหรือระบบการย่อยอาหารทำให้การปรับเปลี่ยนอาหารถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนมากที่สุดค่ะผู้สูงอายุมีความต้องการโปรตีนมากขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อที่น้อยลงและกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อจะต้องใช้ปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นรวมทั้งโปรตีนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุด้วยโดยต้องการ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ก็จะประมาณ4ช้อนกินข้าวต่อมือจากเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบการย่อยอาหารโดยเฉพาะในเรื่องโปรตีนก็ทำงานได้แย่ลงดังนั้นการเลือกชนิดโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ไขมันต่ำก็จะเป็นชนิดโปรตีนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังติดมันปลาไข่เต้าหู้สำหรับปลาจะเป็นกลุ่มโปรตีนที่มีไขมันน้อยแต่ก็จะเป็นไขมันที่ดีในกลุ่มของโอเมก้า3โอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่มีส่วนในการต้านการอักเสบได้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมหรือว่าหัวใจและหลอดเลือดถ้ารับประทานปลาก็จะช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ค่ะในเรื่องไข่ผู้สูงอายุก็สามารถรับประทานไข่ได้เพราะว่าไข่ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมีสารอาหารที่จำเป็นมากมายสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเรื้อรังต่างๆก็สามารถรับประทานได้1ฟองต่อวันแต่ถ้ามีโรคเบาหวานความดันหัวใจหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงแนะนำให้รับประทานไข่3ฟองต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการปรุงประกอบที่ไม่ใช้น้ำมันเยอะก็จะเหมาะสมที่สุดในส่วนของเรื่องนมถือว่าเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุแต่เราควรจะเลือกนมที่เหมาะสมก็คือควรจะเป็นนมรสจืดพร่องมันเนยหรือว่าไขมัน 0% แต่ถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานนมได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรับประทานเป็นพวกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำไม่มีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมโดยปริมาณที่รับประทานก็ประมาณ 1-2 แก้วต่อวันค่ะความต้องการคาร์โบไฮเดรตของผู้สูงอายุจะมีปริมาณน้อยลงตามพลังงานพลังงานในผู้สูงอายุที่ต้องการต่อวันจะประมาณ 1,400 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าเทียบเป็นปริมาณข้าวแป้งแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 2-3 ทัพพีต่อมื้อนอกจากนี้แล้วเนี่ยชนิดของคาร์โบไฮเดรตก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าเมื่อร่างกายเราเสื่อมลงเนี่ยในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือการหลั่งอินซูลินฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เลือกสำหรับผู้สูงอายุก็ควรจะเลือกในกลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำดัชนีน้ำตาลเป็นค่าที่บ่งชี้คาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปว่าจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำคือต่ำกว่า 55ยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องเผือกข้าวโพดมันขนมปังโฮลวีตสำหรับกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลสูงก็อย่างเช่นในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดขาวอย่างเช่นข้าวขาวข้าวเหนียวขนมปังขาวหรือมันฝรั่งรวมถึงผลไม้บางชนิดที่มีดัชนีน้ำตาลสูงอย่างเช่นแตงโมมะขามหวานทุเรียนแล้วก็ขนุนค่ะการเลือกชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมดัชนีน้ำตาลต่ำก็จะช่วยในการป้องกันในเรื่องโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จะตามมาได้ค่ะผู้สูงอายุหลายคนอาจจะกลัวการรับประทานไขมันแต่จริงแล้วไขมันถือว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญกับผู้สูงอายุหรือว่าในทุกๆวัยเพราะว่าไขมันจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทรวมถึงช่วยในการละลายวิตามิน A D E K ที่จะละลายได้ดีในไขมันฉะนั้นเนี่ยการรับประทานไขมันก็ถือว่ายังรับประทานได้เพียงแต่ว่าต้องรับประทาน

0: ในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมคือเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุประมาณ6ช้อนชาต่อวันหรือประมาณมื้อละ2ช้อนชาผู้สูงอายุควรเลือกไขมันที่ดีอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาจระเข้ปลากระพงหรือว่าปลานิลปลาช่อนกลุ่มปลาพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3จะช่วยในเรื่องต้านการอักเสบขึ้นมาในร่างกายได้รวมถึงลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งก็จะช่วยป้องกันพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นไขมันดีเหมือนกันก็จะเป็นพวกกลุ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันเมล็ดชารวมถึงพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆอย่างเช่นถั่วลิสงแมคคาเดเมียพิตาชิโอกลุ่มพวกนี้ก็จะให้กรดไขมันโอเมก้า9ซึ่งกรดไขมันกลุ่มนี้ก็จะช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดเราได้ค่ะปริมาณผักที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับประทานต่อ1วันประมาณ4ทัพพีต่อวันส่วนผลไม้ก็สามารถรับประทานได้ทุกมื้อละประมาณ 6-8 ชิ้นคำก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมทำให้ได้รับใยอาหารวิตามินและธาตุที่เหมาะสมและปริมาณน้ำตาลไม่มากเกินไปค่ะสำหรับผู้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อควรจะนำผักดอกกระหล่ำบรอกโคลีพวกนี้ไปปรุงประกอบโดยการลวกเพื่อลดการเกิดแก๊สเกิดขึ้นได้ค่ะรูปแบบผลไม้ที่เหมาะสมในการเลือกรับประทานควรจะเลือกรับประทานในรูปแบบของผลไม้สดหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำผลไม้ไม่ว่าจะสกัดแยกกากหรือไม่สกัดแยกกากก็ตามเพราะว่าการรับประทานน้ำผลไม้จะทำให้เราได้รับปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปและก็จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะ
1: เคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
2: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
1: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
2: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
3: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
3: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
2: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
2: อ๋อแสบกำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
3: ่
2: ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
2: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
3: เป็นบางครั้งอะค่ะ
2: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
3: ไม่มีอะค่ะ
2: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
3: ยังไม่เคยอะค่ะ
2: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษครับ
3: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
2: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
3: ับ ค่ะ
2: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
3: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
2: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
1: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
2: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
3: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
2: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับ ถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูด ของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
1: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
2: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
3: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
2: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
3: ะครับ
2: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
1: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคุณอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรเลิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: ก้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำเลยเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันหรอว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่ะแล้วก็เจมอย่าว่างั้นเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุ้ยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดแล้วแหละก้องพี่เป็นเกลือน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงๆเขียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
2: ทีมก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอละบาดีกว่า
1: โอเค
2: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะ
1: เสื้อเลยได้ไหม
3: โอ้ให้เกาหรอไม่ได้
0: ตอนนี้
3: พี่ดามเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
3: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเจมไม่เกาให้พี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โอ้โหพี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูโอ้โหจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะจ
0: ๊ะไปหาหมอ
1: นี่ไงไม่ไกลนี
4: ่แหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงดวงขาวๆแล้วก็คันคันคันคันคันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก
4: ็
5: เป็นเกลื่อนค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
5: จริงๆมันคนละโรค กันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
4: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
5: เป็นหนึ่งใช่ค่ะเราก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้ค่ะเป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
4: ค่ะอาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
6: แต่ว่าคนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
5: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราบริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกซะทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
6: เราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
5: นะสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลื่อนมันก็จะผลิตเยอะมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
4: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่ที่ผิวหนัง

ติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยๆแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ

0: ค่ะวั
1: อ
0: ย
1: ๋อ
0: เด็ก
1: ว
0: ๆ
1: ั
0: จ
1: ย
0: ะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเช
1: อ
0: ื้
1: ๋
0: ออราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบ
1: อ
0: าง
1: ื
0: ช่วง
1: ม
0: เราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิตกหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
1: อืมค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
1: อืมค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
0: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
1: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
0: สองสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาว
1: อ๋อ
0: เรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่ะซึ่งรอยเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาดค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็เปื้อนสีขาวใช่ไหมคะอืมอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
1: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
0: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบีเวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลื่อนได้นะ
1: อ๋อที่เขาเรียกเกลื่อนน้ำนมนั่นใช่ไหมคะ
0: พี่ชายมันไม่ใช่เกลื่อนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลื่อนจริงๆเกลื่อนน้ำนมเป็นอีกโรคนึงค่ะ
1: แต่ว่าคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: เกลื่อนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเขาอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะแล้วติดในเด็กเล็กมากกว่า
1: แล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมุติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหมเฮ้ยเธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
0: กับติดน้อยค่ะจริงน้อย
1: แบบน้อยนะ
0: แบบคุ้มครีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสติดได้เยอะ
1: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนนะฉันรังเกียจเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: รักษาง่ายค่ะจริงๆไม่ต้องน่ารังเกียจรักษาง่ายอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะค่ะวิธีป้องกันวิธีป้องกันถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเหงื่อออกเหงื่อหมักหมมยังไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเกลื่อนนะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากเหงื่อใช่ไหมคะเราก็ต้องลดความร้
1: อ
0: นใส่เสื้อผ้าที่แบบระบายอากาศนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆเนา
1: ะ
0: ก็ถ้าอยู่คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะอาจจะใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกลื่อนเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกลื่อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามอาจารย์นิดเดียวค่ะว่
0: า
2: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
0: จริงๆคิดว่าโรคเกลื่อนเนี่ยคนทั่วไปก็มีนิสัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดแหละเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได
1: ้

0: นิดนึงค่ะจริงๆโรคเกื้อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกื้อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได
1: ้
0: สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
1: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกื้อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: สีแดงติดปานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแต้งค่ะคุณแต้งถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแต้งอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
0: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลากเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
1: ้
0: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่ขูดขุยหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลือบนหนังศีรษะ
1: ค
0: ่ะแต่เกลือเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
1: เกลือไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริง ผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจแล้วยังจะเป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
0: จริงช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคงั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมและรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะ
1: คะ
2: ว่า เป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำจริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ68. อื่นๆใช่ไหมคะ
2: แล้วได้ยินเป็น68ก
1: ็68
2: ค่ะค่อนเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: คุณหมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมา ตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยด์มากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะเออคุณออยคุณสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
0: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได
1: ้
0: โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
1: ค่ะ
0: ส่วนสเตียรอยด์เนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอเขาเลยอาจจะให้สเตียรอยด์หรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค
0: ่ะประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็รู้สาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
0: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆนี้ได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรหน่อยค่ะคุณกรสงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรบอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรบอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนเหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
2: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย
1: ์
2: เพราะนั้นแพทย์จะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมออาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนนึงก็คือหูไข้สูง39 40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้น แนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอใช่ไหม
2: คุยกัน
1: ให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเคค่ะ
2: เขาอาจจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อาอมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
0: ใช่ค่ะกติอยู่ฮอสพิทอล
2: รักษาตามอาการ
0: นะคะ
2: อ
0: ยู่แล้ว
1: โอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิเนี่ยไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
2: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
2: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยๆแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
2: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นผื่นแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
0: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
1: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ยังไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหนียว
1: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงษ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการเป
1: ็น
2: โคว
1: ิด
2: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสัก1-2อาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะพนักเราก็กินตามอาการเอา
1: และแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากิน
2: ก่อน
1: นอนได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงษ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแหววค่ะคุณแหววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี้ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแบ๋วเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดขึ้นมาค่ะ
0: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
1: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนอกร่มผ้าค่ะ
0: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่า พราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าเราก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะพวกนี้ลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลาลูบแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิด

0: จากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างงี้ขึ้นมาได
1: ้
0: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนัง
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อย
1: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่1ตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้นะ
1: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
0: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจะบอกเราถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
1: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะ อาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115ออกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือ เหมือนเพิ่งจะเหนื่อยที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่กับว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีอาการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่ไหมคะ
2: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอําไรโรคเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
1: 2-3 เดือนขึ้นไป
2: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้เพราะขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ
1: ่ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจรหน่อยค่ะคุณจรอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับและเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
2: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซ
1: ึ่
2: งจะมีอยู่2ชุด2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะ แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะ ก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะหาได้ง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
1: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้เหรอคะ
2: จะมีเซ็ตน้ำยาตรวจขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็ดูฉลาดเอาละกันว่าวิธีการทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะว่าเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่แล้วนะเพราะว่าเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยด ดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
1: โอเคค่ะงั้นคุณจอนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มมันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองอ่ะเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
2: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดเนี่ยคือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: แยงจมูกอ๋อ
2: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่ก็ตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นอันนั้นเป็นการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
2: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆก็มันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
0: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะทุกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแล้วแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
0: ถูกต้องค
2: ่
0: ะ
2: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
2: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะรู้ว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ทุกคนรู้เอกเออ่ะก็ฆ่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
0: แล้วก็ชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดอะตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
2: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบก่อนแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
1: ค่ะ งั้นถามต่อเลยอะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากิน

0: ก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
1: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษา
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าเรากินไปคุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเราไป
0: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
2: 6ปีแล้วนะคะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
2: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไป อย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพไปทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยด์อักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่เนี่ยอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
0: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
1: กับการนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาทิ้งจางช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เก็บรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
2: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกันเป็นลมพิษเวลาอากาศเย็น
1: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาอ่ะเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยใช
2: ่ป่ะก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
1: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
2: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค่ะ
0: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
2: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอ
0: ัน
2: นี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
0: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีม

0: ตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
1: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมผสมหลายอย่างนะคะ
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวมันมีการทำแพทเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
0: ก็
1: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
0: ค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพกตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกเราต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่สองค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วบางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้
0: ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็มายาแก้อักเสบน
0: ะแก้อักเสบ
2: จริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก็คือก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
0: ู
2: กตรงนี้ก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างในแต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือเป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออ ยู่ในมากกว่านะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
0: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่ยังถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันเราก็ทำแบบสเตอร์ไลแหละนะคะก
0: ็
2: คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ 100% ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่ว่าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ 100% ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วคุณหมอก็แต่งชุดเต็มยศ
0: อุปกรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค่ะ
2: ก็ปราศจากเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ปรับลายค่ะเพราะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องการติดเชื้อด้วยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์นึงเป็นตั้ง3ครั้ง
1: ให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี่ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุ

0: ก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกนี้เขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
2: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์ของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะคะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเริ่มฉีดฟรีละเพราะนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: คือ
2: ถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะคะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้พร้อมกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
1: อืมค่ะอ่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
2: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ตาตอบคำถามนี้ได้เลย
1: จริงๆดิฉันฝากอาจารย์โสดิฉันฝากอาจารย์โสหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
0: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
1: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
0: ใช่นี่เป็นลมพิษมันลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตาสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
1: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเรื้อรังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
1: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษคือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
1: ้โอเคค่ะค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโคลเซ็ตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

หากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกเชื่อว่าคนทุกคนนะครับอยากที่จะดูหน้าเด็กกันนะครับแต่มีบางความเชื่อนะครับที่หากคุณเผลอทำแล้วอาจจะทำให้คุณดูหน้าแก่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีความเชื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูความเชื่อแรกกันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับความเชื่อนี้จริงเพียงครึ่งนึงเท่านั้นนะครับที่ว่าจริงเพราะว่าหากเรามีการเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันต่อเนื่องกันวันละมากกว่า20นาทีนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมุมปากทำงานมากจนเกินไปและนำมาซึ่งริ้วรอยนะครับบริเวณรอบปากได้นะครับแต่ที่ว่าไม่จริงนะครับหากเราเคี้ยวหมากฝรั่งเพียงแค่ประมาณ5นาทีต่อวันนะครับหรือว่าเคี้ยวเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการดับกลิ่นปากเท่านั้นแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยที่มากขึ้นความเชื่อที่2นะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะนะครับความเชื่อนี้นะครับจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบการแสดงสีหน้าเหล่านี้เยอะเนี่ยกล้ามเนื้อชั้นข้างใต้ผิวหนังเนี่ยจะทำงานมากนะครับแล้วก็นำมาซึ่งริ้วรอยบริเวณบนใบหน้าได้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมต้องการแสดงสีหน้านะครับอยากจะแนะนำว่าอย่าแสดงสีหน้ามากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปเพราะการทำนานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดร่องลึกได้นะครับมาดูความเชื่อที่3กันนะครับของหน้าแก่ที่จะเกิดขึ้นได้ความเชื่อสุดท้ายนะครับความเชื่อที่4นะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกอันนี้ขอฟันธงว่าจริงนะครับผมการกินดึกเนี่ยนอกจากอ้วนแล้วนะครับยังทำให้หน้าแก่ด้วยปกติแล้วเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับจะหลั่งออกมาในช่วงกลางคืนที่เราหลับนะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วมีฤทธิ์ในการต้านความแก่ได้แต่หากเรากินเยอะๆเนี่ยจะมีการไปยับยั้งฮอร์โมนตัวนี้มาเมื่อฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาน้อยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยหน้าแก่ส่วนอันที่2คือการนอนดึกปกติถ้าคนเรานอน 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงผิวหนังได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนอนน้อยพักผ่อนน้อยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งลดน้อยลงและทำให้ผิวหนังเราเนี่ยซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ก็นำมาซึ่งความแก่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าทุกคนนะครับอยากหน้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์นะครับอันแรกคือแนะนำไม่ใช้ครีมกันแดดทุกๆวันข้อที่2นะครับคือป้องกันมลภาวะทางอากาศหากต้องออกไปข้างนอกนานๆกลับมาบ้านให้รีบล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันลงไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก่อเกิดการอักเสบขึ้นได้นอกจากนี้เองนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ควรทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระและทำให้เราแก่ลงได้มากขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากนะครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดิน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมก็กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงานห้องที่ทำงาน
1: กับห้องน้ำ
0: มันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: ค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข้อ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่ที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะ

0: ไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
1: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
0: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
1: าจจะเป็นกรรมพันธ
0: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
1: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหล
0: ักโอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่1เมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่1อันที่2ที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
1: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
0: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
1: ขึ้นมาอีก
0: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
0: ่
1: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรามันก็จะกรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อน

0: แล้วก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
0: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
1: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
1: ข้อเท้า
0: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
1: ของเท้า
0: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงแล้วก็จะให้ไปลด
1: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
0: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
1: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอเราผมหั่นเต้าหู้
0: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วย
0: ลด
1: แนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟ
0: ต
1: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาได
0: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาแต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
1: หมายถึงปลาเนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่ขมิ้น
1: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นการลิกพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
0: มันเผ็ดมากไหมคะ
1: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
0: สีมันจะสวยเนาะ
1: แล้วก็พริกไทยครับ
0: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
1: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
0: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
1: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือ
0: มี
1: เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได้
0: แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
1: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
0: ับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
1: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ครับผมร้อนร้อนแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะรักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวหนึ่งก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดนต์
1: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืช
2: เอาถั่วสับหยาบนะครับแต่อันนี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หมอว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชย
1: ค่ะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช่
0: โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
0: า
1: ะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับเริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
1: ้เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนัก เพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู่
0: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
1: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็น

0: ตัวแปรเฉยๆ
1: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
0: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
0: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: เสร็จแล้วครับแค่น
1: ี้
0: ง่ายมากนะครับเป
1: ็น
0: ฟ
1: ู้
0: ดสล
1: ั
0: ดครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟู้ดสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: ุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟ
0: ู้ด
1: สลัดของเราอันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: เป็นฟู้ดสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวกราโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: เ
2: ป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกันเนื้อจริงๆมัน

0: ้ยบ๊วยบ๊วยรู้สึกบ๊วยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่นี่อากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช
1: ่งั้นโอ้ยลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกันสวัสดีคุณผู้ชมกันนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่ต้องรถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนิดหน่อยครับพี
0: ่
1: เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชมมันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สบายแล้วเราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: า
0: เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอทใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
3: เพื่อใช้การย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อ
0: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได้ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอ้าพี่อย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมาก
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอทปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละ ขาเดียวหนัก
0: ลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
3: มีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้า
0: ใช่ได้
3: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่ออืม
1: หนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอทเราเล่น2ขาจะได้ก้น
0: ใช่
1: ได้ต้นขา
0: ครับ
1: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอทได้เสพด้วย
0: ใช่เน้นมากขึ้น
1: ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อนะแต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: ว้าว
0: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กล
0: ั้งใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
1: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
0: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
1: ลองเลยครับน้องอาร์ต
0: ครับผม
1: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
0: ใช่ไหม
1: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
0: ่ย่อและแขนย
1: ืดโลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
0: ใช่
1: ไหม ใช่ไหม
0: ใช่
3: ใช่ฮะขาใหญ
1: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
3: นานๆทีครับ
1: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
3: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
1: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนดูร้านอ่ะเป็นความอดทนช่วยให้กระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
1: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
0: ย่อสลับมา
1: อาร์ตมาครับ

0: าร์ทมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่าม
1: าแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้ยืบแขนเหมือนประคองดึง
0: เข้าใจอาร์ตมากเลย
1: ดึงลง
0: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
1: ยกเข่าก่อน
0: ยกเข่าก่อนโอเ
1: คยก
0: แต่พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก่อน
1: ยกเข่าเหยียดย่อ
0: ขาแตะพื้นโอเค
1: ยกเข่าย่อ
0: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ที่ยกขา
1: ส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่แต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
0: แล้วยกขึ้นมาน
1: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
0: ับ สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
0: กระชับเลยสิครับเนี่ย
1: ใช่
2: ครบแล้ว
0: ครบแล้วคือไม่อยากเล่น
2: หมายถึงครบทุกส่วน
0: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิด upper กับ lower body ครับ TRX อันไหนหนักกว่ากัน
1: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแบบคนเรามันจะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามันจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
0: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
0: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าต่อไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
0: นอนเอาสิน
1: อนน้องครับน้องให้แขกนอนครับ
0: ให้แขกนอน
1: ครับ
0: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับคราวนี้เราเท้าสองข้างนะครับสอด
0: นอนยังไง
1: นอน
0: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
0: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
0: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวข้องกันตรงสายนี่ละ
0: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้นเรา
0: วางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือสองข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
0: อ๋อนี่
1: ใช่
0: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
0: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
0: คือเป็นระคางช้าแบบนี
1: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
0: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
1: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
0: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
1: สามดีครับขึ้น
0: ที่เม้มปากนี่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าอากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
1: น
0: ี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
1: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
3: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
0: เหรอมันจะเท่าไหร่อ่ะเชื่อเธอไป
1: นี่ดูลุงเค้า
0: ฮะอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับ
1: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะของการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
1: เอาลงมา
0: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่านี้แอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่พอเราวางขาได้ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
1: ขาด้านหลัง
0: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
1: แอนปุ๊บ
0: เป็นลงว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
1: ครับผมคร
0: ับใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
0: ้
1: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสะโพกเออดีมากครับบวย
0: นี่มันเหมือนท่านี้เลยไปไหนครับมันเหมือนนี่เหมือนอันนี้เหมือนนี่เหมือนนี่ใช่
1: ใช่มาดิ
0: ฮะ
1: กลับมาก่อนกลับมาก่อน
0: จังหวะหนึ่ง
1: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
0: ส้นเท้า
1: คือ
0: เก่งและสระคือและสระเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื๊ด
1: ครับ
0: มันจะจื๊ด
1: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
0: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามา
1: ถ้าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
3: นอนคว่ำ
1: ท่านี้จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับ แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
0: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
1: ับ แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะด
0: ันที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
1: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
0: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
1: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
0: ค
1: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่กันเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: โอเค
1: เพราะงั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
0: อ๋อมันจะยากขึ้น
1: ใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เลิก
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
1: แล้วตัวลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
0: 30แล้วกัน
1: สามสิบแล้ว
0: หนึ่ง
1: มา
0: สอง
1: ตัวตรงแขนดันให้สุดเลยเหยียดยืด
0: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะสี
1: ่มา
0: ห้า
1: ดีมาก
0: หก
1: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
0: หรือว่าน้องก็จะของเข้า
1: ฮะ
0: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
3: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
3: ไม่ไหวแล
1: ้
3: ว
1: ลงมาแล้ว
0: ฮะ
3: น้องผมไม่ไหว
0: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขัดพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันใส
0: เขาว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยม
3: ัน
0: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: แ
0: ล้วไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
0: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
1: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวเหยียดยืดยืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
0: ช้า
1: ช้าช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
0: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามามากกว่า
1: ดึงเข่าดึงเข่า
0: ดูถ้าจะไม่ต้องโด่งอยากกว่าไหม
1: ดึงเข่า
0: ต่อพี่ด้วยสิอยากกว่าไหม
3: หนักครับ
0: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
1: ยกสะโพก
0: เอาก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
1: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
0: เน้นดึงเข่ามา
1: ดึงเข่าก่อน
0: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
1: ช้าช้าช้า
0: ช้าช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้นะ
1: ค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กับไป
0: เข่าไม่แตะพื้นนะครับสองโอเค
1: ยี่กับไป
0: สามดีมากอัดสี่ดีมากอัดห้าดีมากอัดหกดีมากอัดเจ็ดอาร์ตศิลปศาสตร์ดีมากสามทีมาเร็วช้าช้าก็ใช้สิบสุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
1: ขอคุยกัน
0: เป็นไงบ้างครับ
3: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
1: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหม
0: ครับ
1: โรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะ
0: ครับ
1: จะชันเข่าฝั่งนี้
0: ถ้าเกิดผมเล่นคือ ของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกมันจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
1: แขนเหยียดไป
0: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังแต่เกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
1: ไกลก็ใจนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
0: เนี่ยมันจะหนักสำหรับผมค้างไว้เนี่ย
1: ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนครับ
0: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
1: ค้างไว้ก่อนครับ
0: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองลองทำดูดีกว่ามา
1: ว่าลองดู
0: โค้งรอไปเลยสิริงได้ไหมได้ยัง
3: ได้ครับ
1: ทำไมเอาว่า
0: โค้งรอไปเลยมาเออเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้งด้วย
1: ยืด
0: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
1: อ้าวมา
0: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
1: ยืดยืด
0: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดค่ะเอ้ยยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีครับ
0: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ย
3: ครับ
0: แต่ทำท่าละเซตเอง
1: ใช่
0: ยังซุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะ
1: เ
0: ป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
3: ้
0: น
3: ี่
0: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
1: ต้องเป็นเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
1: ใช่นะครับ
0: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
1: ้
0: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
1: ้
0: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
1: ให้แข็งแรงก่อน
0: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดอีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันก็มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
3: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้องฮะ
0: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
4: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว
0: ่าน
4: ะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กำเนิดอะไร
4: ดึง
0: อันนี้ได้กำเนิดอะไรครับพี
4: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
4: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพกนะ
0: เอาใหม่ตรงข้างนี้สิครับก้อนฝั่งนี
4: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้เลยได้เลยครับ
4: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้
4: เยียดยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
1: พอแล้ว
4: การค้าง
1: ใช่ดึงดีครับเข้าหาศอก
0: ใช่อันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
1: ช้า
0: ๆเหยียดไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
1: ดึง
0: เนี่ยแหละเห็นไ
1: หมเหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามันจะพลาด
1: แล้วดึง
0: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้ว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
1: โยกไปนี่คือโยก
0: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียด
4: ใช่ฮะ
1: เหยียด
4: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
3: ต่างครับต่าง
0: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
3: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body
1: ครับ
0: ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX

0: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
1: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
2: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วอันนี้มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าสองท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้โหฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
1: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
2: ครับมันก็สามารถ
1: เชือกแล้วหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
2: เอามาช่วยประคับประคอง
1: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
3: ขอบค
1: ุ
3: ณครับ
2: ขอบคุณมากครับครับครับครับ
1: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
2: ครับผม
1: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สุดยอดมาลองเลย

0: โยคะเป็นกิจกรรมบริหารกายและจิตที่มีความหนักระดับปานกลางสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยผู้เริ่มต้นฝึกนะครับสามารถฝึกได้แค่ไหนแค่นั้นยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องของลมหายใจนะครับบางท่าไม่สะดวกปฏิบัติสามารถเลี่ยงได้และเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการฝึกท่าโยคะนะครับเราควรจะมีการวอร์มนะครับด้วยท่าโยคะง่ายๆอย่างน้อยสัก3ท่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ท่าโยคะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยดีกว่านะครับ
1: ท่านั่งเปิดสะโพกแบบง่ายครับท่าเตรียมนั่งไขว้ขาขาขวาอยู่ด้านในขาซ้ายอยู่ด้านนอกประสานมือที่ด้านหน้าระดับอกหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าวางมือวางศอกราบพื้นคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจศีรษะหน้าผากสะดวกวางไว้บนพื้นหรือวางที่หลังมือก็ได้นะครับคงท่านิ่งหากไม่สามารถวางศอกราบพื้นได้ให้วางศอกไว้บนเข่าทั้งสองข้างเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวางขาขวาไว้ด้านนอกขาซ้ายไว้ด้านในประสานมือที่ด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจพยายามผ่อนคอบ่าไหล่แขนลำตัวสบายๆไม่เกร็งนะครับขณะคงนิ่งอยู่ในท่าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าอินทรีย์ส่วนบนครับท่าเตรียม

ั่งสบายๆวาดศอกซ้ายวางซ้อนไว้บนศอกขวาพลิกฝ่ามือเข้าหากันนะครับสะดวกประกบพนมมือไหว้ได้ประกบพนมมือหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างคงท่าค้างไว้5ลมหายใจหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดศอกขวาวางซ้อนไว้บนศอกซ้ายพลิกฝ่ามือหันเข้าหากันจะประกบฝ่ามือจับข้อมือก็ได้หายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นเหมือนเดิมให้สูงมากที่สุดหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างครับคงท่าค้างไว้หายใจต่อเนื่องหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าท่าผีเสื้อนั่งประกบฝ่าเท้ามือกำรอบนิ้วเท้าครับหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มผ่อนลมหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าๆศีรษะหน้าผากสะดวกวางพื้นได้วางลงไปหากไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรครับคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่า

0: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครั้งก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
1: ครับ
0: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
1: ใช่ครับ
0: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
1: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
0: คราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลยครับแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
1: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นครับ
0: ลูกอกหน่อย
1: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
1: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววันสองวันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
0: ้
1: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
0: โอเคถ้าท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
1: ห้าสิบปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับขอบคุณมากครับ
2: อุ้ยอุ้ยจักรจีจักรจีจักรจีจักรจีจักรจีพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยมาจี้เอลแบบนี้มันก็จักรจี้นะสิเนี่ยเนี่ยเอ๊ะทำไมจี้ตัวเองไม่จักรจี้แล้วคนอื่นจี้ล่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจักรจี้จักรจี้จี้ทำไมจี้ตัวเองแล้วไม่จักรจี้แต่โดนคนอื่นจี้แล้วรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหม
3: เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะจักรจี้ตัวเองสมองของเราจึงแปลความว่าเราไม่จักรจี้ครับต่างจากที่เวลาคนอื่นจักรจี้เราคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับเวลาเราถูกจักรจี้นะครับเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราเดาไม่ได้ว่าเขาจะจักรจี้เราตรงไหนร่างกายเราเนี่ยจึงมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือเราจะหลีกหนีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าการถูกจักรจี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกหรือว่าความรู้สึกมีความสุขเราเลยแสดงออกมาเป็นการหัวเราะเส้นประสาทเราเนี่ยมีการรับสัมผัสหลายแบบนะครับมีร้อนเย็นเจ็บแต่เวลาเราถูกจักรจี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสที่เบามันเลยแปลความไปว่าเป็นการจักรจี้อะครับ
2: แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนแกล้งเราสามารถฝึกฝนให้เราเป็นคนไม่บ้าจี้ได้ด้วยนะ
3: เราสามารถฝึกฝนให้ไม่บ้าจี้ได้ครับถ้าเราบังคับตัวเองให้เราไม่บ้าจี้ก็คือเป็นการฝึกสมองให้เราแปลความอีกอย่างหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกจักรจี้นะแต่เราไม่แสดงออกคือเราไม่หลบหนีเราไม่หัวเราะออกมาก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนครับถ้าคนอดทนมากก็จะสามารถทนจักรจี้ได้นานถ้าคนอดทนได้น้อยก็จะหลุดเผลอจักรจี้ออกมาหรือเผลอหัวเราะออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าจักรจี้มากเกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดแหละอันนี้ก็จะอาจจะสร้างความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกหงุดหงิดให้กับคนที่ถูกจักรจี้นะครับ
2: เราอาจจะจักรจี้เล่นกันกับเพื่อนได้แต่ก่อนเล่นดูดีๆนะเพราะการจักรจี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสัมพันธ์ถ้าไม่สนิทอย่าคิดเล่นเลยโดนโกรธไม่รู้ด้วยนะ

0: รประจำบ้านตอนอาหารไม่ย่อยค่อยๆแก้ค่อยๆกินนะ
1: เนี่ยมีคนบอกว่าพี่ผอมเกินไปตัวเองต้องกินให้หมดให้อ้วนมื้อนี้เขาเลี้ยงเอง
2: กินกินกินกินกิน
1: โอ้ยอิ่มมากเลยอ่ะตัวเองอิ่มหรือเปล่าคะ
2: เราไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยก็คอลีนกินหมดเลยอ่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่ตัวเองจะอ้วนสักทีเนี่ย
2: เอาแล้วนี่เป็นไรเนี่ย
1: รู้สึกจุกๆแน่นๆสงสัยอาหารจะไม่ย่อย
3: อนุญาตเสิร์ฟนะคะ
1: ใครสั่งอาหารอีกแล้วเนี่ยอิ่มจะตายอยู่แล้ว
3: ไม่ใช่อาหารค่ะยาธาตุน้ำแดง
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: ว่าแต่ครับคุณพยาบาลถ้าไม่ใช่ยาธาตุน้ำแดงเนี่ยกินยาประเภทอื่นได้ไหมครับอย่างยาลดกรดอะไรเงี้ยฮะ
3: ก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ถ้าเราต้องทานยาทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะทางที่ดีเนี่ยเราต้องน่าจะหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นโรครุนแรงมากขึ้นก็ได้ค่ะ
2: อย่างคอดีนเนี่ยที่เป็นอาการแบบนี้เพราะว่ากินอาหารทั้งหมดนี่เข้าไปใช่ไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะสาเหตุที่ทำให้อาหารไม่ย่อยเนี่ยก็เกิดจากการที่คอดีนเนี่ยทานอาหารมากจนเกินไปแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะเช่นการรีบกินรีบเคี้ยวรีบกลืนก็ทำให้เกิดได้ส่วนการรับประทานอาหารรสจัดหรือการดื่มน้ำอัดลมเหล้าเบียร์ชาและกาแฟเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบหรือว่าทางเดินอาหารเนี่ยอักเสบก็จะทำให้ระบบการย่อยเนี่ยมีปัญหาได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคนที่เป็นโรคดังต่อไปนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาหารไม่ย่อยได้เช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบกรดไหลย้อนนอกจากนี้นะคะการรับประทานยาบาง

0: ชนิดเนี่ยก็จะทำให้การย่อยหรือการขับเคลื่อนของกระเพาะอาหารและลำไส้เนี่ยผิดปกติก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้ค่ะ
1: ว่าแต่ถ้าหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกหนูต้องทำยังไงอะคะ
0: ฮอดินต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารค่ะอันดับแรกคือต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะอย่าผิดเวลาเป็นอันขาดหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่ย่อยยากอาหารประเภทนมเนยหรืออาหารที่มีโปรตีนสูงๆนอกจากนี้ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมรีบกินรีบเลี่ยงการกินอาหารไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปทานน้อยๆบ่อยๆดีกว่าทานเยอะๆครั้งเดียวค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับWork with a healthy life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะตีกะที่สอง
0: สามอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคันได
0: ้

0: ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ต้องไปทักทายลูกค้าก่อนค่ะก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีค
0: ะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอ91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่
0: ะถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้องในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรม
0: อยู่เรื่อยๆระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: จะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาทันเราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยเราก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้เราก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างปันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์อยู่มาเขาก็จะมีตะบะอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองมาก

0: ัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กลิ่นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูตรเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าจะอยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค
0: ่
1: ะ
0: เอาแปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็นเอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: ปวดแขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: หัวอ๋อเหรอยกเล่นๆไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนัก
1: ค
0: ือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: หมายว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าน้ำมันไอน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่เพราะแสงแดดไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเอง

0: คยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็มีบ้างค่ะเคยมีหน้ามืดบ้างปวดหัวเวียนหัวอะไรพวกนี
0: ้โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วง

0: านกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถ
0: ือโทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่เออส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อ
0: ันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะมีไฟ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมติว่าลมมันไม่พัดใช่ไหมฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโอ้อันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ตัวเด็กปั๊มด้วยค่ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
2: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
2: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
2: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
2: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
2: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
2: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
2: นี้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
2: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณไหนอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
2: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
2: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
2: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก
0: ็
2: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
2: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
2: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่ไหนได้
2: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
2: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบนี้อันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
3: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คื ือเบนซิน

0: โทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
1: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้กันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
2: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
2: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
2: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร
3: ์คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
2: ครับผม
3: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
2: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
2: ่
3: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
2: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
3: อ
2: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
3: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
2: ครับ
3: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
0: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
2: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
3: ๋อค่ะ
2: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
3: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
2: า
3: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
2: ้
3: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
2: ้
3: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ครับ
3: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
2: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเข
3: า
2: ไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
3: ้
2: แล้วเกร็งอ
3: ๋
2: อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
3: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
2: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
3: ้
2: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเหมือนบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
3: อที่ว่าลมแดด
2: ใช่ครับมีผลไหม
3: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
2: ้
3: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
2: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอ้น้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอ้น้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
2: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
3: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
4: ้
3: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
4: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
3: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
4: อย่าเลยดีกว่า คือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
3: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
4: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่คุณหมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอ้น้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอ้น้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
2: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศนั้นจะมีกลิ่นอายของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
2: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
5: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะ คือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับและเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีทครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
1: ใช่ถู
0: ก
1: ไหมฮะ
0: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
1: ใช่
0: ส่วนคน Gen X หรือว่า Baby Boomer เนี่ยนะฮะอันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คน Gen Y อย่างผมก็ Gen Y คุณหมอก็ Gen Y ใช่ไหมฮะ
1: จริงๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคนGen X หรือ Baby Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะ
0: ค่
1: ะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนไปกบคนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
0: รู้ก่อนแล้ว
1: ใช่ใช่ในวัย 70-80 นี่แหละค่ะ
0: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
1: ีทั้งสองรูปแบบมีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
0: ้
1: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
0: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
1: ก็เขียนมือ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
0: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็เปล
1: ี่ยนใช่ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
0: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
1: ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะ เห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
2: ดูได้ถึงขนาด
1: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
2: ยังไงคร
1: ับ แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะตีดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค
2: ่
1: ะ
2: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
2: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
1: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้เพราะเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทแล้วแต่ไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
2: ผมเห็นด้วยครับเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้ว
1: ใช่
2: คุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียว
1: ใช่
2: ปั๊มปึ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอฮะตกลงผม
1: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
2: ตอนนี้สบายแล้ว
1: ค่ะใช่
2: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
1: เทคโนโลยีแรกเลย
2: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
2: มันน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
1: ค่ะ
2: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วและ ปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตาม

0: ามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้านค่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออกมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ค่าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่ไอ้ที่แพงเนี่ยค่ารถ
0: เพราะมาทีต้องแบบว่ามาแท็กซี่มา
1: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก็คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีขุดที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
0: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD
1: ค่ะ
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตๆดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไง
1: ครับจริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตๆก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันเนี้ยเข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบาก
0: ค่
1: ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกัน
0: ค่
1: ะสักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
0: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับ สิ่งที่เรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกนี้เราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140-150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปหันน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120หันน้ำตาลก็อาจจะให้150-160ให้ใครได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไปแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
0: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
1: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
0: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ 30-35 ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
1: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
0: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอคนอายุ60อัพละ70 80
1: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
0: นะฮะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
1: ได้โรคทุกที
0: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี
1: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพีทเนี่ยก็ยังมีนะคะแล้วมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะ6เดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได้ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
0: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
1: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
0: หนักเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
0: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็กเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ 30-40 ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกมั้ยฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
1: มันจะมีโรคที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาต้องประเมินความเสี่ยงก่อนค่ะ ค่ะเช่นนะคะเช่นสมมุติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนคนเนี้ยเนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาปรากฏว่าที่ทำมาแล้วนี่ดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่
0: ผมนึกว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
1: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
0: ให้ตรวจนะก่อน
1: ให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทำยังไงค่ะ
0: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะฮะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะฮะ
1: เราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะ
0: ใช
1: ่ในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้นค่ะก็จะมียีนแข็งแรงมาค่ะเดียวกันเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวน์ซินโดร
0: ม
1: ที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆ เขาเป็นมีภาวะเหมือนกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวซินโดรมยีนที่แบบพอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีเพราะฉะนั้นยีนเป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30แล้วเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะ
0: ครับ
1: เหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโหยเราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
0: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนด
1: อ่ะใช่
0: เราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
1: ใช่ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนจีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามีจีนผิดปกติ การคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
0: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยมากในหลายครั้งเนี่ยค่ะเราเพราะว่าเอาใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะแล้วก็เลยจริงทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: คราวนี้วิตกจริตเลย
1: ใช่ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองจีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
0: ้
1: อย่างคุณเป้อยู่ๆจะเดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้เพราะต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
0: พอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดร่างกายเสื่อมแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ย
1: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุนี่พิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วในหนึ่งคนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไห
0: ม
1: ที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกออก
0: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดุคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
1: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
0: ่ดุสุด
1: ดุสุดอาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวันที่อุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
1: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พีทสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพี่ก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาและลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะน้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหมเดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
0: จะได้เข้าใจเรา
1: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมากน้อยมาก
0: ครับถ้าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเหมือนกัน
1: เราเพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
0: ครับ
1: ค่ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
0: ไม่ใช่แบบสบายแล้ว
1: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
0: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได
0: ้พวกเครียด
1: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียบางคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
0: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือมีเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
1: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
0: อ๋อแต่จริงๆทุกวัยมี
1: แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
0: ไม่ใช่
1: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลมไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่อันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
0: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
1: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได้สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อ
0: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก่
1: หกล้มใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
1: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
0: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
1: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
0: ต้องบอก
1: ทุกครั้ง
0: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
1: ใช่
0: ต้องบอก
1: ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ่แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
0: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างน
1: ี้ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้อยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
0: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้หลงมันสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
1: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแยกย่อแยกปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
0: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกนะคร
1: ับใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
0: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มแล้วบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักฮ ล้มท่าไหนฮะหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
1: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
0: ตะแคง
1: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
0: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
1: กระแทกต้นขากระแทกใช
0: ่หักเลย

0: ักเลย
1: ล้มข้าง
0: ใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี้แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
1: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มอ่ะมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ย
0: เรา
1: ก็
0: จะมือหักอีก
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
0: อีก
1: ถ้ามือลงก็มือหัก
0: ใช่ค่ะ
1: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
0: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยใช่กระดูกยุบเลย
1: แค่
0: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่สันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนเนี้ยมันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบนานตอนนี้ไข้ก็เดินหนี
1: งอแล้ว
0: ใช่
1: หลังงอแล้ว
0: ใช่
1: มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
0: ได้แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได
1: ้เทคโนโลยี
0: ได้แล้วก็
1: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
0: ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให
1: ้
0: ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
1: ไม่ล้มดีที่สุด
0: ถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
1: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรอง
1: ครับ
0: ต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพีทก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
1: ม
0: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทนึงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
1: ม
0: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
1: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
0: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังรักษาเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
1: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถูก
0: ไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าผู้สูงอายุหกล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงครับ
0: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะ อันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่หนึ่งดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงไข้รู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669
1: ค
0: ่ะจะมีคนไปประเมินแล้วพาคนไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ยก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี้
0: ใช่บางทีอ่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: บางทีเนี่ยถ้าเราไปล่า

0: เขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้ค่อยๆค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อนค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยได
1: ้ประคองหน่อย
0: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ้เจ็บมากเจ็บ

0: มันมีอยู่2อย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับ2ก็คือแบบฉันป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลาดเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอคนไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
0: โอ
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
0: ใช่เคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละคำอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆก็คือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้แข็งการทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชีหรือแม้กระทั่งการลีลาดเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี้
0: คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
1: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
0: ดึงข้อได้ดึงยังไง
1: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองแล้วเราก็มีวันแพ็กนะ
0: ให้กำลังใจตัวเอง
1: เราก็มีวันแพ็กไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพ
0: ็กแสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
1: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active aging ก็คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปที่ละ2-3 ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
0: ซึ่งดีมาก
1: ซึ่งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมาก
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เออสังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
1: ใช่ใช
0: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมอ
1: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
0: ค่ะอย่างนั้นก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ผมว่าถึงเวลาระดับนึงที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
0: เดินดี
1: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
0: แอปเป๋าตัง
1: ใช่เอาไว้รับเงิน
0: ถูก
1: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันนี้กระเป๋าสุขภาพอันนี้มันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ย

0: จบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
1: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
0: ะ
1: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
0: โอ้
1: เจลลี่พุดดิ้ง
0: ใช่ใช่
1: อันนี้
0: มีรสด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเรานึกว่าขนมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
0: ่ค่ะ
1: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
0: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลยก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
0: แสดงว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได
1: ้
0: แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได
1: ้
0: ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
1: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
0: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่สามคือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่
1: อ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอเพราะฉะนั้นไม่เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบ
1: อั
0: มพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วไปเรามีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างก
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
1: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
0: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลดค่ะดูจากการทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
1: ์
0: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบค่ะมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้น

0: กว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วพีทก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยนึงให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมโดยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดครึ่งให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี่
1: มันมีความละเอียดมาก
0: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได
1: ้ครับ
0: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี้ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่ม
1: ๆผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
0: ใช่
1: แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแลอยู่
0: ที่เขาเคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
1: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
0: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
1: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
0: ใช่ใช่
1: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
0: กลืน
1: การกลืนโดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่
1: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจะแค่กลืนนมกลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
1: ้
0: แต่ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกแขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได
1: ้โอ้ดีขึ้น
0: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
1: อิ่มอย่างเดียว
0: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อให้กินได้นิดเดียว
0: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้สายอาหาร
1: อ
0: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
1: เอ
0: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
1: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
0: ได้
1: เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข่ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture นึงนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture นึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดๆๆก็กินได้แล้ว
1: ครับจะมีแบบว่าช่วงระยะเวลานึงที่สามารถกินแบบนี้ได้แต่เวลาผ่านไป
0: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture นึงที่เก่งขึ้น
1: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกลืน
0: มี
1: แย่กว่าเดิม
0: มี
1: ก
0: ็
1: ม
0: ีคนไข้บางคนน่าสงสารนะชอบทานถั่ว
1: ชอบเคี้ยว
0: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป้เคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
1: ค่อยๆละลาย
0: ใช่เพื่อให้ได้รสสัมผัสอันนั้น
1: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
0: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอมมันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
1: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี้น
0: ะ
1: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็กๆพยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยเฮ้ยลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
0: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พี่ทำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพี่บอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะหลายๆรสชาติบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
1: ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น อาจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพีทก็เคยมีอยู่ช่วงนึงแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองทำเองก็เห็นที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดๆๆมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
1: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
0: มี
1: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: และไออาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลยมีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงๆไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
1: ค
0: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
1: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายคุณหมอฮะฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกัน3มื้อเรื่องการกินนะฮะ
0: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
1: ค
0: ่ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
1: นะบางทีลืมไปเลยนะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคำว่า enjoy eating
0: ใช่ไ
1: ม่จริงผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
0: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
1: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุโอ้เยอะแยะเลยนะฮะ
0: ตรวจสุขภาพ
1: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: แล้วก็ใหม่โอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ใน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัฒนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไปเอ็กซ์พอร์มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม

0: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
1: ชาญครับผม
0: ผมอัดนะครับพี่
1: ครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
1: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
0: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
1: ใช
0: ่ๆแต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
1: ครับ
0: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
1: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
0: อ๋ออังกฤษนะครับ
1: ใช่แล้วก็จะเล่นแค่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี้ยค่อยๆเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
0: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
1: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี้ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
0: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
1: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
0: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
1: เยอะอยู่ครับ
0: เยอะอยู่
1: ก
0: ติ
1: กาเยอะอยู่แต่ว่าคือเอาแบบคร่าวๆ
0: ก็
1: คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
0: ครับผม
1: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้แล้วสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
0: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆไหมครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
1: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
0: ครับ
1: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match test match นี่5วัน
0: 5วันอ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
1: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
0: ครับ
1: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
2: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จัก

0: มากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
1: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกจากตีง่ายสุดใช่ไหม
2: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
1: จับไม้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ผมถนัดขนาดขวา
3: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดข้างบน
2: ได้ไหมคะ
3: ตรงข้อไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
1: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
2: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์ด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
0: บอลมันหน้าตาเป็นยังไง
1: ผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
3: บอลจริงๆจะเป็นสี
0: มันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
1: ้อ๋อไม่มีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
2: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
0: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
2: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยก
3: แต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
2: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
1: โอเค
2: ใช่
1: แบบน
2: ี้
1: เลย
2: ใช่ค
3: ่ะขอยืนพร้อมนะคะ
2: สวยใช่ค่ะ
0: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
3: มันจะมีคนฟิวอะค่ะทั้งหมด11คน
0: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
2: ่ไ
0: หมที่รับ
3: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
0: อ๋อโอเค
3: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้างคีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นปิดเส้นตรงนู้นนะคะ
0: ครับ
3: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
0: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
3: ใช่ใช่
2: คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
0: ครับ
2: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
0: ครับ
2: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
0: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
2: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
0: คนต
2: ี
0: จะวิ่ง
2: เข้าไปในเส้นอ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
0: ้
2: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
0: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
2: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
0: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
2: ใช่
0: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
2: เหมือนโฮมรัน
0: ใช่
2: ใช่แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
0: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
2: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
3: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
2: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
0: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อน

0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ใช้ความเร็วของคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู
1: ่เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นคนเป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูมันได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อยเบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากพอใจเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับผม
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
0: ใช
1: ่โอเค
0: อันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆ
0: ก่อน
1: อ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทคเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
1: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอยใช่ไหมคอยดึง
3: ต้องกลมใหญ่ๆ
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดเราก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งเนี้ยคือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิดเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเล่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีน จริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคม รุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
0: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
2: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอ่ะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
2: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะพี่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงค์กับกันทั้งหมดเลย
0: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทำแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
2: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
2: กว่าที่จะดำเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากไหมครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
4: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
2: เร่งๆรีบ
4: ๆเร่งๆรีบๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
2: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
2: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14หรือถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
2: คร
4: ับ ผม
2: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
2: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มันเล่นเยอะขึ้น
0: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
2: ็
0: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วจริงๆพี่ชานมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะไปทางไหนต
4: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยง

0: เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
1: คือ
0: โดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งลีกเมืองนอกก่อน
1: น่าเศร้าจังก็คือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
0: คือหลักๆกับผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกฮะ
1: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
2: ใ
1: ช่จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากแมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
2: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
1: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่จะทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆน่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นน่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยนอนกรนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งที่ตามมามันไม่ธรรมดาเลยครับส่วนใครที่เวลาเดินแล้วเกิดอาการปวดที่เท้าอาการปวดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปวดจากกล้ามเนื้อแต่เป็นการปวดเพราะมีกระดูกงอกแล้วจะมีวิธีจัดการกับกระดูกงอกนี้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับ
1: คือน้องเขาเป็นคนนอนกรนครับแล้วก็นอนกระสับกระส่ายแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบอาการสำลักเวลานอนบ้างในระหว่างวันเนี่ยที่เขาไม่ได้หลับเนี่ยเขาจะมีอาการคัดจมูกหรือแบบระคายคอตลอดเวลาประมาณว่า1นาที2นาทีเขาก็จะทำเสียงกระแอมหรือแบบอาการเสียงคัดจมูกค่อนข้างดังมันปัญหาหลายๆอย่างทั้งคัดจมูกในระ

0: หวังวันนอนกรนในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ผสมก็เป็นกังวลเกรงว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีครับกลัวคือลูกจะหายใจไม่ออกแล้วก็เคยได้ยินว่าพวกมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเหมือนกับพวกหลับไปเลยไม่ตื่นเหมือนไหลตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เลยมาที่ศิริราชนะครับผม
1: ก่อนที่จะมีการถามคนไข้ผมถามก่อนว่านี่คือคุณพ่อลูกใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ลูกพาคุณพ่อมาหาหรือว่าพ่อพาคุณลูกมาหาครับ
0: พ่อพาคุณลูกมาหาครับผม
1: อ๋อมาหาเนื่องจากอะไรครับ
0: คือน้องมีการอาการนอนตอนคืนนี่ก็จะมีการกรนแล้วก็นอนอ้าปากประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหมือนกับดิ้นบ่อยแล้วก็สำลักแล้วก็ช่วงประมาณมิถุนาปีที่แล้วรู้สึกเขาจะแบบมีอาการคัดจมูกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมือนกับอาการคัดจมูกนี่จะเกิดขึ้นทุกๆ2นาทีหรือ3นาทีอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาเล่นพละกลับมาบ้านรู้สึกว่าอาการคัดจมูกนี่รุนแรงขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็หอบครับน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ผมก็ไปตะเวนหาหมอค่อนข้างเยอะซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือจมูกอักเสบอะไรบ้างก็ให้ยาพ่นยาหยอดอะไรมาก็ไม่หายครับผม
1: รักษาการอย่างเงี้ยมานานหรือยังก่อนที่จะมาที่ศิริราชครับ
0: ก็เกือบปีครับผมครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมูกหรือลำคอตามเหมือนกับต่อมท้องซินอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาไปหาหมอเขาก็ว่าต้องทำซินโตอันนี้
1: อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับกรณีแบบนี
2: ้ก็จะเจอได้บ่อยนะ
1: เป็นไม่ได้ครับ
2: เพียงว่าก็อย่างที่ว่านะคนเป็นโรคนี้เยอะแต่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งบางทีหมอที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆมองข้ามไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นโรคที่ความรู้มันเพิ่งมาช่วงหลังเองโอเคแล้วหลับได้ดีไหมหรือว่าหลับ
0: เป็นคนหลับค่อนข้างง่ายครับขึ้นรถก็จะหลับแล้วก็ถ้าเวลาอยู่ในห้องนอนก็จะไม่เกิน3นาทีก็จะหลับแต่ว่าที่รู้สึกกังวลที่สุดคืออาการเหมือนกับหายใจติดๆขัดๆในระหว่างเรียนหรืออะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนกับเสียบุคลิกภาพครับเหมือนกับไอแล้วก็คำรามตลอด ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยตลอด
2: เดี๋ยวหมอขอตัวนูนดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขออ้าปากดูหน่อยนะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ลักษณะเท่าที่พบนะก็คือต่อมทอนซิลโตกว่าเด็กในวัยเนี้ยสักสองเท่าจริงๆคนที่มีอาการเป็นเด็กที่มีอาการนอนกรนอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่พบได้บ่อยแบบเนี้ยก็คือสาเหตุมาจากต่อมทอนซิลโตแล้วก็ยังมีต่อมที่อยู่ข้างหลังโพรงจมูกเขาเรียกว่าต่อมอะดีนอยคืออะดีนอยกับทอนซิลเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อประเภทเดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าในช่วงเด็กตั้งแต่3ขวบ4ขวบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตของต่อมน้ำเหลืองพวกนี้อยู่ในช่วงนี้จนกระทั่งพอโตๆแล้วเนี่ยถึงจะยุบออกไปนะครับทีนี้บางคนเนี่ยคือถ้าโตแล้วมันไม่ได้มีขวางอะไรเงี้ยมันโตนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโตแล้วมันเยอะเนี่ยน้องเขาก็หายใจไม่สะดวกทีนี้ขั้นถัดไปนะครับคือเนื่องจากว่าเราใช้ยาม าตั้งนานละเรารักษากันมาเยอะแยะแล
0: ้
2: วนะครับแล้วดูลักษณะน้องเนี่ยเท่าที่ดูก็มีโอกาสเข้ากับเป็นไปได้กับเรื่องที่จะมีหยุดหายใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราใช้ยามาแล้วมันเต็มที่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นขั้นดัดไปเนี่ยวิธีที่อาจจะช่วยได้คือการทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลอะดีนอยซึ่งเด็กอย่างเงี้ยมีคนรักษานี้ก็ปีก็เป็นร้อยคนหมอก็ผ่ากันแทบจะทุกวันส่วนใหญ่ก็ได้ผลค่อนข้างดีถึงดีมากคุณพ่อคุณแม่เด็กหลายๆคนบอกอุ๊ยน่าจะผ่าตั้งนานแหละนะถ้ารู้งี้ก็ผ่าไปเลยแต่แรกก็จบละโดยที่การผ่าตัดก็ความเสี่ยงก็อาจจะก็น้อยมากนะผมว่าก็สัก 99% ก็ปลอดภัยนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเวลาลูกผ่าตัดก็เครียดเราก็เห็นใจก็ให้คุณพ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองไปคุยกับน้องลองตัดสินใจดูทางเลือกนี้คิดว่ามันจะเหมาะกับน้องเขาไหมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ยาแล้วมันไม่มีทางดีขึ้นละการผ่าตัดก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วเราก็น่าจะคุยกันประเด็นนี้แล้วก็นัดกันไป

0: โรคนี้มันเหมือนกับถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านผมหลายคนก็นอนกล
1: คือโรคนี้มันมีหลายปัจจัยร่วมกันนะ มันก็เหมือนสูงต่ำดำขาวอะถามว่ามีส่วนทางพันธุกรรมไหมมันก็คงมีส่วนบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาผสมกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่โรคพันธุกรรม
0: ของเด็กนี่ไม่ต้องรอให้ถึงอายุระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือผ่าได้เลย
1: โดยทั่วไปเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ดูจากงานวิจัยนะครับผมก็เห็น2ขวบขวบปลายๆก็มีผ่าแต่ว่าน่าจะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มที่ผ่าตัดบ่อยมากๆก็คือ3ขวบขึ้นไปโดยทั่วไปถ้าพ้น3ขวบเนี่ยความพร้อมของคนไข้มันก็เยอะหน่อยอย่างน้องเขา 6-7 ขวบแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะสบาย
0: หลังผ่าตัดต้องดูแลรักษายังไงบ้างไหมครับ
1: หลังผ่าตัดก็คงต้องดูเรื่องเลือดออกเรื่องการหายใจอาจจะมีเสียงกลบ้างนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องดูต่อไปว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาขึ้นมาอีกได้ไหมนะครับหลังจากที่รักษาไปแล้ว
0: อะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้โรคกลับมาอีกครับ
1: อาจจะเป็นน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นหรือว่าต่อมคือเป็นภูมิแพ้ต่อมอะดรีนอยด์บางส่วนมันก็โตขึ้นมาชดเชยพอเราตัดออกไปมันก็จะมี
2: ก็โตได้อีกมีโอกาสโตได้อีก
1: ส่วนอื่นที่ยังไม่ถูกตัดมันก็จะชดเชยกันได
2: ้แล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยน้องแนบนี่เป็นคนชอบกินไหมครับ
0: ชอบมากครับขนมกรอบๆหรืออาหารหวานๆอาหารทอดเป็นคนชอบ
3: 39
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าต่อมอย่างเดียวไหมที่จะเป็นต้นเหตุ มันก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างที่ว่านะถ้ากินจุกกินจิกกินแล้วน้ำหนักขึ้นแน่นอนผลมันก็เราก็แก้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะยังหลังผ่าแล้วยังจะเหลือโกนอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเกินแล้วอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปควบคุมกันคนไข้หลายๆคนนะมีปัญหาว่าเด็กนอนหลับไม่ดีแล้วผลการเรียนมันง่วงหรือว่าสมาธิไม่ค่อยดีเราก็เจอบ่อยๆเป็นเด็กไฮเปอร์นะซึ่งบางทีเรียนได้ที่โหลๆเงี้ยหรืออะไรก็เคยมีที่ผ่านๆมาพอหลังผ่าตัดไปนะวินิจฉัยโรคเนี้ยก็มีอยู่2สำลายที่กลายเป็นนักเรียนทุนเรียนดีนะมีคนหนึ่งที่ได้ที่หนึ่งนะมีจำนวนหนึ่งที่พฤติกรรมเขาดีนะเติบโตขึ้นเจริญเติบโตดีขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศนะ
0: ครับ
1: ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเขามีงานวิจัยว่ากลุ่มที่ไม่ได้ผ่ากับกลุ่มที่ผ่าเนี่ยเอามาสมมติเริ่มต้นพร้อมๆกันนะกลุ่มที่ผ่าก่อนเนี่ยพอเทอมถัดมาเนี่ยผลการเรียนมันดีขึ้น
2: พลิกเลย
1: ต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ผ่าสุดท้ายก็เลยผ่าหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าจะไปคาดหวังว่าลูกจะเรียนเก่งว่ามาผ่านี่ผมก็ไม่รับประกันนะ
2: เดี๋ยวไม่คาดหวังแสดงว่าถ้าเกิดเด็กที่ผ่าแล้วหมายถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเรียนดีขึ้น
1: สมาธิการนอนสุขภาพตื่นสดชื่นขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นเหมือนได้เต็มอิ่ม
2: เหมือนเราง่วงนอนเราก็งุนงิดนะครับเด็กเขาบอกไม่ได้เนาะ
1: ถูก

0: ต้องผ่าตัดคือเหมือนกระโดดแล้วเสียวมากค่ะไปมากๆเข้าเริ่มเดินแล้วแบบเดินแล้วปวดมากก็เลยต้องมาหาหมอตอนแรกที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกงอกอะค่ะเหมือนเป็นตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนงอกออกมาทำให้เหมือนเสียดสีกับเอ็นอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าให้ผ่าตัดเพราะว่าต้องเต้นต่อพอหนูเต้นหนักมากค่ะก็เลยต้องผ่าตัด
1: เคสนี้เป็นอะไรครับคุณหมอครับ
2: ครับของน้องพุนพัศรนะครับก็วันนี้จะมาดูหลังผ่าตัดนะครับน้องเขามีปัญหาเขาเป็นนักกีฬาบัลเล่
1: เป็นบัลเล่เล่นบัลเล
2: ่เต้นบัลเล่เวลาเขย่งหรือว่าเวลากระโดดเนี่ยเขาจะเจ็บด้านในของอุ้งเท้า

0: การเต้นบัลเล่เนี่ยมันส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกชิ้นไหนได้บ้างครับ
1: ก็ลักษณะเฉพาะของบัลเล่นะครับก็คือมันจะต้องมีการจิกปลายนิ้วและเขย่งแบบ
0: ยืนปลายเท้า
1: เลยซึ่งเขาเรียกว่าท่าพอยต์ของเขาอะนะครับก็คือเขย่งมากเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะเกิดได้ตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าที่จิกพื้นนะครับก็คือข้อตรงข้อโคนนิ้วเนี่ยมันจะต้องกระดกและจิกซ้ำๆก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่น้องเขาเป็น
0: ค
1: ือตรงที่กระดูกเส้นเอ็นใหญ่ก่อนกับตำแหน่งที่3คือกระดูกหลังเท้านะครับที่เขย่งแล้วมันมีการเจ็บที่หลังข้อเท้าเหมือนที่แนะนำไปนะครับก็จะมี3ตำแหน่งหลักๆที่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็ตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์พบว่าเขามีกระดูกเกินมา1ชิ้นนะครับเป็นกระดูกที่เกินมาด้านในของเท้านะครับ
0: กระดูกเกินนี่มันแล้วมันเกินมาได้ยังไงคุณหมอ
1: เกินมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยแหละครับ
0: มันเป็นไปได้ใช่ไหม
1: มีได้ครับคนไทยเนี่ยมีพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับอาการเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้า
0: ครับ
1: เวลาไปเดินบนน้ำเนี่ยปกติเวลาเราเหยียบน้ำก็จะมีรอยเว้าที่กลางเท้านะครับแต่คนเท้าแบนเนี่ยพอเหยียบไป
0: เต็มหมดเลย
1: เต็มเลยบางคนบอกว่าเดินแล้วมีเสียงจ้วบคือมันดูดพื้นนะครับอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของเท้าแบนนะครับแต่น้องเขามีปัญหามากกว่านั้นคือมันเจ็บด้วยบริเวณด้านในของเท้า
0: อ๋ออาการตอนแรกที่เราพบกับคุณหมอนี่คือน้องเขาเดินปกติหรือว่า
1: เดินเจ็บ
0: เดินก็เจ็บแล้ว
1: เจ็บเล่นกีฬาก็เจ็บเดินก็เจ็บนะครับเกิดจากการที่มันมีกระดูกชิ้นเนี้ยมันบาดเจ็บง่ายแล้วมันก็มีการซ่อมตัวเองไม่ค่อยดี
0: ที่คุณหมอชี้คือที่งอกขึ้นมาคือชิ้นกลมๆนี่นะฮะ
1: เล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆนิดเดียวเนี่ยนะครับซึ่งปกติกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมีเส้นเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: เป็นเส้นเอ็นที่วิ่งจากด้านในของขาเพื่อมาเกาะตรงนี
0: ้
1: แล้วเส้นเอ็นเนี่ยจะรั้งให้มีอุ้งเท้านะครับแต่เส้นเอ็นของคนที่มีโรคนี้เนี่ยมันจะอักเสบง่ายนะครับแล้วก็ซ่อมตัวเองได้ยาก
0: ครับ
1: เราก็เลยต้องช่วยซ่อมให้เขา
0: และส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีลักษณะเท้าแบน
1: ใช่ครับ
0: และเท้าปกติมีอาการกระดูกเพิ่มเติมมาแบบนี้มีไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ถ้ากระดูกเกินแล้วเนี่ยมักจะมีเท้าแบนเสม
0: อ
1: นะครับเพราะฉะนั้นคนปกติก็มักจะไม่ค่อยเป็น
0: เดี๋ยวผมขอดูได้ไหมฮะว่าลักษณะเท้าแบนที่ว่าเป็นยังไงนะ
1: ให้เดินยืนขึ้นนิดนึงนะครับก็ปกติโดยข้างนี้ผ่าไปแล้วอุ้งเท้ามันจะเหมือนจะมีมากขึ้นนิดนึงดูข้างนี้ดีกว่าหันหน้าทางนู้นนะครับนะครับก็จะอุ้งเท้าก็จะต่ำคือคนนี้ยังไม่ได้แบน
0: คือช่องนี้ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับบางคนยัดนิ้วเข้าไปเนี่ย
0: ติ
1: ดเข้าไม่ได
0: ้
1: นะครับคนปกติเนี่ยยัดเข้าไปได้เกิน1องคุลีนะครับก็คือ1ข้อนิ้วของน้องเขายัดชนละ
0: ติดละ
1: ติดนะครับ
0: อันนี้คือลักษณะเท้าแบน
1: อุ้งเท้าต่ำนะครับยังไม่ได้ถึงกับแบนแต่แล้วของน้องเขาเนี่ยจะเจ็บบริเวณนี
0: ้ครับ
1: บริเวณด้านในของเท้าก่อนผ่าตัดนะครับ
0: นี่คือข้างที่
1: ไม่ได้ผ่าข้างที่ไม่ได้เป็นข้างนี้เขาเป็น
0: ที่กระดูก
1: เกิน
0: คือข้างนี
1: ้ข้างนี้ครับ
0: โอเคนี่ผ่าไปแล้ว
1: มีแผล
0: เรียบร้อยแล้ว
1: นะครับ
0: โอเค
1: ก็เราเอาเศษกระดูกออกแล้วก็เย็บซ่อมเส้นเอ็นกลับเข้าไปแต่วันนี้จะตรวจดูว่าหลังผ่าตัดน้องเขาเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับก็ผ่ามาหลายเดือนแล้วครับก็มันจะมีเส้นเอ็นเส้นใหญ่วิ่งจากตรงนี้แล้วก็คล้องตะตุ่มแล้วก็มาเกาะที่กระดูกเส้นที่เราเอาออกไปนะครับแล้วผมก็เวลาเอากระดูกออกเราต้องเย็บเส้นเอ็นเส้นนี้กลับเข้าไปนะครับยังเจ็บอยู่ไหมคะ
2: ไม
1: ่เจ็บแล้วนะคะอ่ะกระดกข้อเท้าลงนะคะแล้วดันเท้าไปด้านนี้เส้นเอ็นที่เย็บซ่อมไว้ทำงานได้ดีนะครับเป็นลำเลยนะครับ

0: ึ้นมาเป็นลำอย่างนี้นะครับไม่เจ็บนะตอนต้านนี้นะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะให้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มที
1: ่อันนี้คือสมบูรณ์แล้ว
0: หายสมบูรณ์แล้วครับ
1: คุณหมอครับแล้วสำหรับคนทั่วไปนี่นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเท้าของเขาเนี่ยมีกระดูกงอกกระดูกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไป
0: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเท้าแบนในคนเอเชียนะครับเจอเยอะประมาณสัก1ใน4ของประชากรไทยเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะมีเท้าแบน
1: มันเกิดจากอะไรครับเท้าแบน
0: ก็หลายสาเหตุนะครับ1กรรมพันธุ์ก็มีนะครับปัจจัยที่เราเชื่อว่ามีผลมากก็คือลักษณะการไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆคือคนไทยเนี่ยถอดคนเอเชียถอดรองเท้าในบ้านแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าจนถึงเตียงนอนเลยนะครับการใส่รองเท้าบีบรองเท้ารัดก็จะทำให้อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงนะครับแต่คนเดินเท้าเปล่าเท้าก็จะแบนได้ง่ายนะครับความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นรอบๆร่างกายนะครับคนเอเชียก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะทำให้เท้าแบนได้มากกว่านะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นหลายๆปัจจัยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกัน
1: บางคนก็กรรมพันธ
0: ุ์ใช่
1: เป็นกรรมพันธุ์ด้วยไหม
0: ใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นลักษณะเท้าแบนแล้วเนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ก็เท้าแบนเนี่ยจะมีปัญหาคือเอ็นร้อยไหวมันจะตึงนะครับเอ็นร้อยไหวด้านหลังโทษนะครับ
1: เอ็นร้อยไหวคือเส้น
0: เอ็นร้อยไหวคือเส้นข้างหลังนี
1: ่
0: นะครับมันจะตึงกว่าปกติ
1: เพราะมันรับหนักเหยียดหมดเลย
0: คือเท้ามันเอียงก็จะทำให้การขจัดคือเส้นเอ็นมันจะหดมากกว่าปกติเนื่องจากเท้ามันแบนลงนะครับข้อดีคือพวกนี้จะมีแรงยืดหยุ่นของเส้นเอ็นร้อยไหวมากทำให้กระโดดสูงวิ่งเร็วนะแต่เปราะ
1: ค
0: ือบาดเจ็บง่ายนะครับพวกนี้ถ้าเกิดบริหารได้ดีก็จะได้ประโยชน์จากเอ็นร้อยไหวที่มันสั้นแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บน้อยก็คือถ้าได้รับเทรนนิ่งได้คำแนะนำที่ดีพวกนี้จะอายุการใช้งานจะนาน
1: ครับแต่ของน้องนี่เขามีกระดูกงอก
0: ครับ
1: ข้างนั้นออกไปแล้ว
0: ครับอีกข้างหนึ่งเป็นไหมใช่ไหม
1: มันจะเหมือนกันไหมครับข้างหนึ่งก็เท้าแบนเหมือนกัน
0: ถูกต้องมันมีการศึกษานะครับว่าคนที่มีกระดูกงอกหนึ่งข้างแล้ว 90% จะมีข้างหนึ่งด้วยเพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคือกระดูกงอกยิ่งชิ้นใหญ่มันจะยิ่งมีปัญหาคือเจ็บง่ายและต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดอีกข้างหนึ่งเขามีกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการเราก็จะไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดเพื่อง่ายแต่จะสอนให้ยืดเอ็นร้อยไหวเหมือนกันก็คือบริหารเพื่อให้มันยืดหยุ่นและไม่เกิดอาการเจ็บในอนาคต
1: แสดงว่าจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการ
0: ถูกต้องครับ
1: ถึงจะรักษาแล้วตำแหน่งเนี่ยมันจะเหมือนข้างเดียวกันไหมหรือว่ามันอาจจะไปงอกตำแหน่งอื่นครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับกระดูกงอกในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตรง2ที่ที่เจอบ่อยก็คือด้านในอุ้งเท้าเหมือนที่น้องเขาเป็นกับด้านหลังข้อเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเอ็กซเรย์ให้ดูอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างของข้อเท้านะครับเราจะมีบางคนเขาจะมีกระดูกตรงนี้งอกเกินมา1ชิ้นนะทำให้เวลาเขาขย่งสูงๆกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้าเนี่ยมันจะบีบเข้ามาม
1: ันจะโดน
0: บี้จะทำให้เกิดเจ็บตอนขย่งสูงๆ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เช็คร่างกายดูได้เลย
0: ครับ
1: เหยียดดูเลยนะ
0: เหยียดขย่ง
1: เหยียดปลายเท้านะ
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดมันเกิดอาการเจ็บเสียว
0: มันจะเจ็บตรงร่องระหว่างโทษนะครับตรงระหว่างเอ็นร้อยไหวตรงนี้นะครับจะเจ็บลึกๆข้างใน
1: นั่นคือคุณมีอาการกระดูก
0: อาจจะมีกระดูกงอกด้านหลังนะครับ
1: คุณหมอครับความเชื่อผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ทานแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยสะสม
0: กระดูกงอก
1: เลยทำให้กระดูกงอกจริงไหมฮะ
0: ไม่จริงครับก็การที่มีกระดูกงอกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเสื่อมคือใช้งานหนักข้อใช้งานหนักเนี่ยมันจะมีการกระแทกซ้ำๆก็จะเกิดหินปูนเกาะที่บริเวณหน้าข้อเท้านะครับส่วนการกินแคลเซียมเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดถ้าสูงเราจะขับออกทางปัสสาวะ
1: โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ถูกแล้ว
1: ไม่ได้สะสมนะ
0: ครับไม่สะสมครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นประเด็นที่มันดูเหมือนคล้ายกันแต่จริงๆไม่เกี่ยวกัน
1: นะครับแล้ววันนี้น้องมีคำถามอะไรสงสัยถามคุณหมอไหมครับ
2: ตอนที่เต้นอะค่ะยังเจ็บเหมือนใช้งานหนักเรายังเจ็บอยู
0: ่ส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากกล้ามเนื้อคือตอนผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีพังผืดเกาะรอบๆบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับก็อาจจะทำให้ยังมีอาการเจ็บอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะกลับมายืดหยุ่นใหม่วิธีที่เราแนะนำคนไข้ก็คือให้นวดคลึงบริเวณที่แผลผ่าตัดแล้วก็ให้ไปฝึกเขย่งซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทำงาน
1: ได้ออกกำลังกายของเส้น
0: ใช่ครับ

0: แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอาชีพแบบน้องเขาไม่ได้มีกิจกรรมแบบน้องสามารถเป็นโรคกระดูกงอกได้ไหมฮะถ้าเกิดไม่ใช่เท้าแบนนะฮะเท้าปกติมีกระดูกงอกไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับคนเท้าแบนในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะประมาณ1ใน4เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้อง 4-5 คนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1คนละที่เท้าแบน
1: ผมแค่สงสัยเท้า
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับคือบางคนใช้งานหนักก็จะมีอาการนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องได้รับการรักษานะครับมาเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแต่เล็กนะครับก็รักษาโดยการปรับพื้นรองเท้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นใหญ่ชิ้นใหญ่รักษาโดยการปรับรองเท้าไม่หายก็กลุ่มพวกนี้ถึงจะต้องถูกผ่าตัดซึ่งมีไม่เยอะหรอกครับที่จะต้องถูกผ่าตัดน้อย
1: นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้สบายใจแล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนัดกับคุณหมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจใครก็ตามที่กำลังมีอาการแสบตามองอะไรก็ไม่ชัดน้ำตาไหลตลอดเวลาต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะกระจกตาดำกำลังมีปัญหาอย่างหนักคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมส่งผลให้เวลายืนเดินหรือนั่งก็จะปวดวันนี้มีวิธีการรับมือกับอาการปวดนี้แน่นอนครับ
1: เริ่มแรกก็มาหลังบ้านก็มาเอามีดมาถากหญ้ามีดไม่คมหญ้ามันก็ตวัดโดนตาไอ้หญ้ามันมีหนามก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็น้ำตาไหลมันก็แสบตาก็ไปซื้อยามากินมันก็ไม่หายก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันติดเชื้ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเอากระจกตาออกไม่งั้นติดเชื้อมันอะไรล่ะมันจะขึ้นสมองแล้ว
2: ใช่ครับเคสนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
3: ของคุณป้าเนี่ยเดิมคุณป้าเป็นติดเชื้อที่กระจกตานะคะแล้วก็เป็นสองข้างเลยที่ตาดำแล้วก็ไม่สามารถรักษาด้วยยาหายได้ก็เลยเปลี่ยนกระจกตาสองข้างเลยค่ะ
2: เปลี่ยนกระจกตานี่หมายถึงอะไรครับ
3: หมายถึงเหมือนเป็นการเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอันนี้คือการเปลี่ยนตาละค่ะส่วนที่เป็นตาดำเนี่ยตรงที่เป็นแผลเป็นเราปั่นออกเราปั่นเหมือนเปิดฝากระป๋องเปิดออกแล้วก็เอากระจกตาของผู้บริจาคที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาส่วนนั้นของเขามาเย็บใส่แทนส่วนของตาดำเนี่ยเป็นส่วนเดียวในตาที่สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้คือจะไปเปลี่ยนเส้นประสาทเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ของตาดำเนี่ยทำได้ค่ะ
2: แล้วตอนที่กระจกตาดำเขาเรียกว่ากระจกตาดำใช่ไหมอาจารย
3: ์
2: อักเสบเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: แสบแล้วน้ำตาไหล
3: ของคุณป้าเนี่ยป้ามีติดเชื้อ2ตาพอติดเชื้อ2ตาเนี่ยมันจะเกิดมีจุดขาวๆขึ้นที่ตาดำหรือกระจกตานะคะแล้วก็ตาจะมัวลงแล้วก็จะมัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโรคมันมากขึ้น
2: มัวนี่คือเหมือนเรามีอะไรมาบังตาอย่างนี้ครับเห็นทุกอย่างครบถ้วนแต่ขาวหรือ
3: คือตอนแรกน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเหมือนในหมอกแต่พอเป็นเยอะๆนะคะจุดที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลกันแล้วอันนั้นคือมองนิ้วก็ไม่เห็นเหมือนเรามีหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันขุ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางมัวหมดทีนี้ข้อเสียคือปกติกระจกตาเป็นแผลแบบนี้จะเป็นตาเดียวของคุณป้าเนี่ยโชคร้ายนิดนึงคือเป็น2ตาเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะเป็นห่วงมากเลยว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงโดยปกติเราจะหยอดยาเป็นหลักนะคะแต่รายของคุณป้าแผลเนี่ยมันกินลึกเพราะฉะนั้นยาหยอดไม่พอก็เลยต้องมีฉีดเข้าไปที่เนื้อกระจกตาด้วยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ยังไม่หายก็เลยต้องเปลี่ยนกระจกตาออกไปอันนั้นเนี่ยต้องเป็นโชคของคุณป้ามากเลยว่าได้ตาทันเวลาที่เราต้องการต้องบอกว่าปกติเนี่ย

0: เวลาเราต้องการจะเปลี่ยนกระจกตาสมมติใครกระจกตาคุณเสื่อมด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เรามีที่จองสถานที่จองคือสภากาชาดศูนย์ดวงตาสภากาชาดที่เดียวในประเทศไทยซึ่งส่งตาให้ทั่วประเทศซึ่งคิวปกติเนี่ยคุณบุ้ยทายสิคะว่าถ้าเราจองตาสมมติเราแผลเป็นแล้วเราจองโดยไม่ได้ฉุกเฉินเป็นตาอักเสบเนี่ยคิวนานเท่าไหร่กว่าจะได้ตาให้ทายค่ะ
1: 5เดือนนะ
0: 5ปีจริงๆจริงๆนี่คือปัญหาของประเทศเลยนะคะว่าเราต้องรอตา5ปีกว่าจะได้ตาเปลี่ยนค่ะซึ่งอันเนี้ยขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าเราต้องช่วยกันบริจาคหมอเองอ่ะบริจาคแล้วไปเซ็นถ้าหมอเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเก็บตาหมอไปเปลี่ยนกระจกตาให้คนไข้1คนเราช่วยได้2คนเพราะว่าเรามีสองตา
1: ปกติก็จะเป็นแค่ข้างเดียว
0: ใช่แต่ของคุณป้าในกรณีพิเศษอย่างเงี้ยคือติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะขอคิวด่วนสภากาชาดก็จะหาคิวด่วนมาให้ค่ะซึ่งก็จะตัดคิวคนที่เนื่องจากว่าถ้าไม่เปลี่ยนกันก็จะแย่แล้วประมาณนั้น
1: การมองเห็นเป็นยังไงครับ
0: ก็จะค่อยๆเห็นดีขึ้นตามลำดับตอนแรกน่ะอาจจะยังไม่ดีแล้วก็พอตอนหลังพอดีขึ้นก็จะ
1: เริ่มตาเริ่มปรับสภาพได้อย่างเงี้ย
0: ก็จะค่อยๆดีข
1: ึ้นผ่านมานานป่ะผ่านมากี่เดือนแล้ว
2: 8ปีมั้ง
1: 8ปี
0: เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วติดเชื้อลามเนี่ยมันคือเอาตาออกเลยนะคะคือคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วเนี่ยชีวิตนี้เราจะไม่พลากจากกันเราต้องนัดตรวจทุก2เดือน3เดือน3เดือน4เดือนเต็มที่เพราะว่าโอกาสที่ร่างกายมันไม่ชอบหน้ากระจกตาซึ่งไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับกระจกตาที่เราใส่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเช็คความเรียบร้อยต้องมีอาจจะต้องมียาหยอดประจำต้องคอยดูกันเป็นประจำค่ะประมาณ 3-4 เดือนเราก็จะเจอกันครั้งหนึ่ง
1: เจอเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายชอบ
0: มันอาจจะไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ได้คือมันชอบตอนนี้มันชอบกันอยู่นะคะแต่วันดีคืนดีมันเหม็นหน้ากันขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
1: ยังไงครับต่อต้านมันมีอาการยังไงบ้าง
0: มันจะตามมัวลงมันจะตามัวลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกคนไข้ว่าถ้าตามัวแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องเกรงใจหมอไม่ถึงวันนัดก็มาได้เลยนะคะจะได้รีบตรวจรีบให้ยาแบบนั้นยิ่งเป็นสองตายิ่งต้องคอยเช็คว่าโอเคตัวเองกระจกตาขุ่นหรือเปล่าดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นว่าดู
1: สีผมเห็นสีจะไม่ปกติ
0: ใช่ด้านที่เป็นอันที่ชี้อยู่อันนั้นคือผิวเดิมค่ะ
1: ผิวเดิม
0: อันนี้เปิดทั้งตาเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ตัวกระจกตาใสๆเนี่ยข้างบนที่มันใสอยู่
1: อันนี้ใสๆนี่ผิวเดิม
0: ใสๆอันนี้ผิวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไป
1: ไหนครับอาจารย์ผิวใหม
0: ่เนี่ยค่ะความยาวของไฟที่ส่องทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งวงเนี่ยคือผิวใหม่สักประมาณ8มิล นะคะ7-8 มิล
1: แต่ที่ขอบๆนี่คือผิวเดิม
0: แต่ขอบๆขาวๆที่เห็นขุ่นๆอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ผิวเดิม
1: อ
0: ันนี้คือเนื้อกระจกตาเดิม
1: เราเปลี่ยนมาเฉพาะอัดแบบเฉพาะตรงกลางจริง
0: ๆใช่ค่ะเนี่ยค่ะเรา
1: เห็นชัดเลยอ่ะ
0: ตรงเนี้ยนะคะ
1: เหมือนนี่คือไหมเลยใช่ไหมคร
0: ับ ค่ะใช่อันนั้นคือไหมอันนี้ใสๆแล้วก็ม่านตาจะโตๆนิดนึงมองเข้าไปข้างในถ้าตาดีๆจะเห็นเลนส์เทียมอยู่ข้างในอันนี้เราเปลี่ยนต้อกระจกให้ป้าด้วย อีกข้างก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ไหมตัดไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงใสๆอันนี้เห็นไหมคะใสๆเนี่ยคือเนื้อใหม
1: ่
0: ทั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยค่ะที่ไฟมันสว่างๆ
1: นี่นะ
0: คะทั้งวงเลยเนี่ยค่ะทั้งวงรอยต่อจะไม่ค่อยเห็นละอันนี้เพราะไหมมันตัดไปเห็นไหมคะ
1: อ
0: าจจะเห็นข้างล่างที่เป็นขาวๆเห็นรอยเห็นขอบขาวๆข้างล่างไหมคะตรงเนี้ยตรงขอบไฟตรงรอยนั่นเนี่ยค่ะเป็นรอยต
1: ่อ
0: รอยต่อ
1: โอเค
0: รอยต่อของ
1: นี่แสดงว่าช่วงนี้คือช่วงนี้เป็นตาเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเป็นตาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลนเทียมอยู่ข้างในเห็นไหมคะมีม่านตามีเลนวาวๆส่องแสงได
1: ้
0: ข
1: ้
0: างในอันนั้นนะคะเลนเทียมแล้วเนี่ยถ้าได้มาโดยจิตเมตตาของผู้บริจาค ก็จะช่วยให้คุณป้าเห็นดีได้เรียบร้อย
1: ตอนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 73
1: 73ถ้าย้อนกลับไปก็65
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: 8ปีคูณ365วันคุณทำให้ผู้หญิงคนนี้และครอบครัวเขามีความสุขต่อคุณแบบ
0: ใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะยังใสจะยังใสต่อไปได้อีกนานเพราะว่าตอนนี้กระจกตาใสดีก็คาดว่าจะอยู่ไปได้อีกหลายนานๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วก็ยังมีคนที่รอที่จะเปลี่ยนกระจกตาอีกเยอะ

0: แยะมากมายในประเทศไทย
1: ทีนี้อาจารย์ครับนี้แล้วอย่างคุณป้าต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
0: ค่ะคือ1ต้องมาตามนัดเพราะว่าถ้าหายไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง2เราจะให้คนไข้เนี่ยคอยเช็คดูว่าตามัวไหมถ้ามีตามัวผิดปกติแม้แต่นิดเดียวให้มาเลยไม่ต้องเกรงใจเมื่อไหร่ก็ได้เราเปิดรับ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสำหรับกรณีเช่นนี้ถ้ามียาหยอดก็ให้หยอดยาไปตามที่บอกเรื่อยๆเลยอย่าขาดยาอีกอย่างนึงจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นแผลมันใหญ่360องศาห้ามถูกกระแทกเลยค่ะนะคะถ้าถูกกระแทกเมื่อไหร่เช่นบางคนมีคุณป้าอุ้มหลานเอามือฟาดตาหรือเอื้อมไปหยิบของมันร่วงตกมาอันนี้แผลแยกอันนี้ลำบากเลยค่ะจะซ่อมไม่ได้เพราะแผลมันจะแยกเลยเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของร่างกายเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังแต่อย่างคุณป้าใส่แว่นเนี่ยจะดีเพราะว่าถ้ามีอะไรกระแทกก็จะโดนแว่นก่อนมันก็จะเป็นการป้องกันไปในตัวนะคะ
1: แล้วก็ดูแลรักษาตัวเอง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวคุณป้าเองครับดูแลยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: พยายามไม่ให้โดนอะไร
1: ไม่ให้โดนเลยเนาะมือไม้เราต้องอยังไงครับ
2: สะอาดที่สุดเลยก่อนจะทำความสะอาดก็ต้องล้างมือทำอะไรก็ต้องล้างมือก่อน
1: คุณผู้ชมครับดวงตาเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์มากเลยแล้วดูคุณป้าดูแลอย่างดีมากเลยขอบคุณที่วันนี้มาเป็นเคสให้เรานะครับอาจารย์ขอบคุณด้วยนะครับคุณป้าขอบคุณมากครับเด
0: ี๋
1: ยวกล
0: ับ
1: มา
0: คุ
1: ยกันต่อได
0: ้
3: ที่มาหาหมอก็มีการปวดที่สะโพกด้านซ้ายมือนะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีเราเดินมากๆเนี้ยมันก็จะปวดยืนนานสักชั่วโมงเนี้ยมันก็จะปวดนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นอาการเนี้ยมันเป็นมาประมาณเกือบปีเงี้ยตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนหลังเนี้ยมันเป็นปวดมากขึ้นแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเดินประมาณสัก3กิโลเนี้ยก็ทันเนี้ยเยอะๆเลยแต่นี่เดินยังไม่ค่อยได้3กิโลมันจะไปไม่ไหวเราก็ชอบยืนทำนู่นทำนี่พอยืนสักชั่วโมงนี่มันจะยืนไม่ไหวมันจะปวดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องกระดูกเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วตอนนี้เราก็เป็นป่วยเรื่องแพ้ภูมิตัวเองด้วยก็เลยกลัวมันจะส่งผลไปหลายๆอย่างก็เลยปรึกษาหมอดีกว่าจะมีแล้วจะส่งผลที่มันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันว่า
4: เดินไปได้อะไรมานะครับ
3: ก็ปวดสะโพกครับด้านซ้ายมือฮะ
4: ปวดสะโพกด้านซ้าย
3: ด้านนี้ครับ
4: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ก็ประมาณปีนึงครับ
4: ปีนึงแล้วปวดยังไงฮะเหยื่อ
3: ก็เกิดเนื่องจากแต่ก่อนเคยวิ่ง
4: ครับ
3: ตอนนี้พออายุมากแล้วก็เดินมาตั้ง3กิโล
4: ครับ
3: พอตอนหลังนี่เดินไปมันชักไม่ไหวเดินก็ปวดเรื่อยๆแล้วเวลาเรายืนเนี่ยชั่วโมงมันยืนยังไม่ค่อยไหวแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งนานเนี่ยมันก็จะลุกไม่เคยขึ้นแล้วปวด
4: ถ้านอนไม่ปวด
3: นอนไม่ปวด
4: นั่งไม่นั่งนานๆปวด
3: นั่งกับพื้นเนี่ยปวด
4: นั่งกับพื้นปวดขัดสมาธิยองๆอะไรอย่างเงี้ยปวด
3: ครับยอง
4: ถ้านั่งเก้าอี้สบายกว่า
3: สบายกว่าน
4: ั่งเดินขึ้นลงบันไดไม่ปวด
3: ไม่ปวดครับ
4: โอ้อาจารย์บอกถูกหมดเลยวิเคราะห์ปุ๊บๆใช่หมดเลยทำไมถึงออกกำลังกายเยอะมันมีผลที่ปวดได้หรือว่าทำไมเป็นแบบนี้อาจารย์
5: คนสูงอายุครับอายุเกิน60ไอ้ตัวกระดูกสันหลังเริ่มมีความเสื่อมสุขภาพปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่มันใช้มากไม่ได้เช่นไปก้มมือเงยทำนู่นทำนี่เนี่ยจะปวดง่ายนะครับ
4: อย่างนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆจะยังไงฮะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือยังไง
5: ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพคือถ้าสุขภาพทั่วๆไปแข็งแรงดีไม่ได้ไปยกของหนักนะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยปวด
4: ครับ
5: อันนี้เดี๋ยวก็ขอตรวจร่างกายนิดนึงนะครับว่าเรามีสาเหตุการปวดหลังเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าวิธีการตรวจก็ง่ายๆนะครับคุณลุงลองยืนขึ้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับโทษนะครับ
4: ลองหงายหลังดิครับปวดหลังไหมปวดไหม
3: เล็กแต่ไม่เมื่อยหน่อย
4: เมื่อยตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: โอเคตรงนี้แล้วลองเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงปวดไหมครับ
3: ก็ไม่ปวด
4: ไม่ปวดเอียงมาขวานิดนึงปวดไหมครับ
3: ก็นิดหน่อย
4: ปวดตรงนี้ใช่ไหม
3: ตรงนี้
4: ตอนเอียงตัวปวดหลัง
3: นะ
4: ปวดเอวตรงนี้นิดหน่อย
3: เป็นนี้ฮะ
4: เอียงไปขวาปวดทางฝั่งซ้าย
5: ครับก็ปวดไหมคร
6: ับไม่ปวด
5: ไม่ปวดนะคร
6: ับ ถ้าจะเลือกก็เป็น
5: ถ้าก้มมากๆจะเป็นคุณลุงไม่ทราบบริหารร่างกายยังไงบ้างนะครับทำให้ดูได้ไหมครับ
3: ก็มีท่านี้บ้างนะครับ

0: ัวไหล
1: ่หัวไหล่แล้วก็อย่างเงี้ยก็มีท่าเนี้ย
2: นี่บริหารเอว
0: ปวดไหมฮะอย่างนี้ปวดไหมฮะอ
1: ย่างเงี้ยก็จิ๊ดจิ๊ดหน่อยๆ
2: อันนี้ทำให้ข้อกระดูกสันหลังไม่ฝืด
1: แล้วก็มีก้มเงี้ยก้มแล้วก็มีออกด้านเนี้ย
2: อันนี้คือบริหารทั้งตัว
1: คร
2: ับ
0: แต่ถ้าบริหารที่คุณเยือนควรจะทำเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรแถวๆนี้มี
2: ต้องมีท่าโดยเฉพาะของเขา
0: ต้องทำยังไงฮะ
2: ก็มีต้องนอนบนเตียง
0: ต้องนอนบนเตียงเหรอครับ
2: อันนี้พันธุ์ท่าบริหาร
1: ซ้ายขวา
0: ที่คุณลุงทำอยู่ประจำ
1: ครับทำ
2: คล้ายๆฤาษีดัดตนอันนี้เราไม่ได้สอนนะแต่ว่าอาจจะไปหาความรู้มาแล้วมาทำเอง
0: แล้วถูกต้องไหมฮะท่าแบบนี้ทำได้ไหม
2: ก็ใช้ได้เหมือนฤาษีดัดตน
1: อันนี้ไปทำตอนนั่งวิปัสสนาไงแล้วไงถอนกาย
0: แล้วก็มีสอนมาใช่ไหมครับ
2: ท่านี้ก็ฤาษีดัดตน
0: ครับ
2: เป็นการยืดเหยียด
0: ยืดเหยียด
2: ไม่ให้เส้นสายมันยืด
0: ครับแต่ท่าที่อาจารย์จะแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้ปวดหลังเนี่ยต้องทำยังไงฮะ
2: ก็ไม่ยากนะครับก็ให้นอนหงายครับ
0: นอนหงายดูครับ
2: เสร็จแล้วก็ให้ดึงเข่าสองข้างขึ้นมาชิดอกนะครับมือจับครับแล้วก็ยกศีรษะขึ้นท่านี้เลยนะครับนับ1ถึง10ทีนี้จะทำอย่างนี้10ครั้งรวดเลยก็ได
0: ้
2: หรือจะทำสลับก็ได้นะครับ
0: สลับอ๋อสลับ
2: สลับอีกท่านึงครับเหยียดขาไปนะเหยียดขาไปข้างนึงแล้วนิดดึงขึ้นมา
0: ข้างเดียว
2: ขึ้นมา
0: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วสลับข้างเอาข้างซ้ายมาแทน
0: ตอนทำนี่รู้สึกยังไงฮะมันตึงช่วงไหน
1: ก็คลาย
2: คลายเส้นที่หลัง
1: คือทำไปเนี่ยพอทำไปแล้วสักพักมันจะเบาขึ้น
2: ครับคือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเกร็งตัวอยู่เนี่ยหรือข้อต่อที่มันยืดอยู่เนี่ยจะมีการยืดออก
0: ครับ
2: การที่มันยืดออกได้ปกตินี่ทำให้หายปวดหลังได
0: ้อ๋อ
2: จะมีท่านึงคือท่าบิดตัวตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาเข่ามาทางซ้ายนะครับแต่บิดตัวไปทางขวา
0: อ๋อสวนทางกัน
2: สวนทางรับกันอันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะครับ
0: ครับ
2: เป็นการยืดข้อต่ออาจจะนับ1ถึง10นะครับ
0: ทำไมเราถึงต้องยืดแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้น
2: ก็คือทำให้ข้อต่อคือข้อต่อของสูงอายุจะมีการเค้าเรียกมันยืด
0: ครับ
2: เนื่องจากมีการอักเสบจากการใช้งานเหมือนเราเวลาเราเล่นกีฬานะ
0: ฮะ
2: มันจะมีกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวอันนี้เราก็ไปยืดกล้ามเนื้อยืดข้อต่อ
0: ครับ
2: เวลาขยับจะได้คล่องขึ้น
0: ครับ
2: ถ้าขยับได้คล่องก็ไม่ปวด
0: สบายผ่อน
2: สบายขึ้นครับ
0: อย่างนี้ต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหมอาจารย์ต้องตรวจอะ
2: ไรเพิ่มคือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็อย่างมากเราก็สั่งเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
0: ครับ
2: ดูว่ามันมีกระดูกเคลื่อนไหมมีการผิดปกติในเรื่องอื่นๆหรือเปล่า
0: ครับ
2: เอ็กซเรย์ปกติธรรมดา
0: แต่คำว่าเสื่อมเหมือนกับว่ามันก็จะไม่หายไหมฮะ
2: คำว่าเสื่อมก็คือไม่หายเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้น 50-60 ปีนะก็เสื่อมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
0: มันเสื่อมทุกส่วนใช่ไหม
2: ถ้าเรามองดูก็คือเส้นผมเปลี่ยนสีไปตาเป็นต้อกระจกกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิ้นรับรสชาติไม่ค่อยดีฟันเริ่มผุหูเริ่มตึงผิวหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมครับหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวแล้วไปวิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้ว
0: ครับ
2: อันถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังก็มีความผิดปกติในเรื่องข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเหมือนกันหมด
0: ค
2: ือไม่หาย
0: ก็ต้องยอม
2: แต่ว่าเรายอมรับแต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีคือเราไม่ใช้มันมากเกินไปเช่นไม่ไปยกของหนัก
0: ๆ
2: แล้วก็อย่าให้อ้วนมากแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อจะได้พยุงกระดูกสันหลังให้มีความมั่นคง
0: สำหรับคุณลุงเยือนนอกจากจะการบริหารทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
2: จะให้ยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าปวดมากก็อาจจะส่งไปทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกในการประคบร้อนนะคร
0: ับ
2: จะทำให้สบายขึ้น
0: เวลาปวดมากๆต้องใช้ยาไหมคร
1: ับต้องก็อยากใช้โดยการนวดกับการกายภาพมาก
0: ครับแล้วโดยชีวิตประจำวันทุกวันมันจะปวดตอนไหนยังไงหรือปวดทุกวันไหมฮะเป็นยังไงฮะ
1: ถ้าเราทำกายภาพทำอะไรอยู่นี่มันก็จะบรรเทาไป
0: ก็บรรเทาได
1: ้เดินน้อยลงเนี่ยแต่กายภาพเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วนวดแล้วก็ใช้น้ำมันนวดเนี่ยก็จะช่วยดี

0: ือยาที่คุณหมอให้ไปก็ยาปวดมากยังทานไม
1: ่ปวด
0: ก็ไม่ทานต้องทนหน่อยแล้วก็พยายามนวดแล้วก็ให้ยาทาน
2: อย่างอาทิตย์นึงนี่ทานยาสักกี่วันฮะ
0: บางทีบางอาทิตย์ไม่ได้ทานเลย
2: ก็ไม่เลยอ๋อนี่ดีนะ
0: ปวดก็ทาน
1: จริงๆวิธีง่ายที่สุดในการรักษาการปวดหลังคือถ้านั่งนานๆปวดใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เอาล้มตัวลงนอนง่ายที่สุดเลย
2: เท่านั้นเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอายุไม่ถึงวัยที่จะเสื่อมแต่ว่ามันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดปุ๊บกินยาปวดปุ๊บกินยาหรือไปทำอะไรเยอะๆออกกำลังกายเยอะใช้แรงเยอะๆแล้วกินยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ระยะยาวเป็นไงครับอาจารย
1: ์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงทุกตัวถ้าทานไปแล้วบางทีก็ไปมีผลต่อกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารเสพอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับเสียไปมีผลต่อไตทำให้ไตเสียเพราะยาที่เข้าไปเนี่ยมันต้องทำลายที่ตับขับออกที่ไตนะเพราะฉะนั้นถ้าเอางานไปให้ตับทำงานเยอะๆเอางานไปให้ไตทำงานเยอะๆเนี่ยเรามีเป็นสารพิษด้วยดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่ทานยานะครับดีที่สุด
2: แต่บาง
1: เ
2: รื่อง
1: ของบ้านเราเนี่ยเราถือว่ายาเป็นปัจจัย4คนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยชีวิตนี้ขาดยาไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิด
2: ครับ
1: นะครับ
2: แต่จริงใช้น้อยที่สุด
1: เข้าใจสมัยไม่ใช้เลยดีที่สุด
2: ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ใช้เลยดีที่สุด
1: ครับ
2: ครับนี่อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมาหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงก็ตามจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับ
1: ก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไปทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทำให้อ้วนนะครับ
2: เลี่ยงซะ
1: ถ้าอ้วนก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากนะครับหลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้ปวดหลังเช่นยืนนานๆนั่งนานๆอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วอย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียม
1: แคลเซียมสำหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียง
2: ครับ
1: บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดี
2: อ๋อเหร
1: อครับบางคนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้เป็นสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุปกติที่ไม่มีโรคไตโรคตับเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกำลังกายทำมาเสมออย่างคุณลุงเนี่ยแคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงร่างกายแข็งแรง
2: ไม่ต้องไปรับ
1: ในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัม2กรัมนะครับแล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพรุนมากกว่าคุณลุงเยอะตายต่างกันโดยสิ้นเชิง
2: คำแนะนำที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้ำหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

ษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: ความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปเล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
1: ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
0: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัด
1: มาก่อนไหมไม่เคย
0: ไม่เคยนะครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่มี
0: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบ่อยคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
1: เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่2ก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม่
0: โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
2: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

นี่เกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยให้ผมเต้นทำไมวะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซลิทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชสลิดทอดพามพามพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซริทอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซริทอลนะครับหลายๆท่านไม่คุ้นชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซริทอลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซริทอลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน

0: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค
1: ่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดเล็ดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก2-3 เดือนวันเนี้ยอาการแสบร้อนในอก

0: เรือเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
1: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีมันเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเป็นเวลาที่เราพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้เลยค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคนที่อยู่หน้าจอ True 42นะคะก็ติดตามเราไปทางโทรทัศน์นะคะหรือใครที่อยู่หน้า Facebook ค่ะก็สามารถที่จะออนไลน์นะคะแล้วก็คุยกับเราเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูกันสดๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการ

0: นะคะแต่เราก็ยังมีอาจารย์หมอที่มาคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เตรียมไว้สำหรับถามให้อาจารย์หมอ2ท่านในรายการนะคะอย่าลืมว่าถ้าชอบคอนเทนต์เนื้อหาของรายการแบบนี้ช่วยกันค่ะกด Subscribe นะคะเพจรามา Channel ค่ะกดติดตามกดไลค์นะคะและถ้าจะให้ดีนะคืออยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกการออกอากาศของเรานะคะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อหาของเราและที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านนึงอาจารย์น้ำฝนค่ะนะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะก็เป็นสาขานะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์หญิงสัญชวันวิทยากรฤกษ์สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์โสและอาจารย์น้ำฝนคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องเกริ่นหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันมาเยอะบางคำถามนี่อาจจะตกค้างมาหลายวันแต่วันนี้นี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาชดใช้ตอบให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์น้ำฝนมาเลยนะอาจารย์โสคะเราก็เลยเตรียมเคสนี้มาถามเลยค่ะว่าโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนๆแบบนี้คือโรคเกลื่อนค่ะแม้มันร้อนนะอุ้ยมันคันตามผิวหนังมันเป็นโรคเกลื่อนโรคเกลื่อนเป็นยังไงจะรักษาแบบไหนไปดูเคสนี้กันก่อนค่ะ

0: กล้องเป็นอะไรเห็นนั่งเกามานานแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าถามเกาอย่างนี้มันก็ต้องคันสิวะน้อง
0: แล้ว
1: พอดีวันนี้พี่ไปทำงานข้างนอกไงแล้วอากาศมันร้อนมากทำงานเสร็จเนี่ยพี่ก็เลยเข้ามาเคลียร์งานในออฟฟิศก่อนยังไม่ได้กลับบ้านอาบน้ำเลยเนี่ย
0: เหงื่อกัดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรกัดแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่คันมากเลยอ่
0: ะ
1: แล้วก็เตรียมเดี๋ยวว่ากันเนี่ยนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย
0: หุ้ยไม่ใช่แล้วแหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นเหงื่อกัดแล้วแหละกล้องพี่เป็นเกลื่อน
1: มันก็ต้องเกิดจากการหมักหมมไม่ได
0: ้มันเป็นดวงดวงเขียวขาวอะ
1: แล้วอย่างนี้พี่ต้องรักษายังไงวะ
0: ทีมก็ไม่รู้กันถ้าอยากรู้ไปถามหมอระบาดดีป่ะ
1: โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่าอย่างนั้นไม่ได้เจอสักหน่อยเถอะเสื้ออะไรได้ไหม
2: โอ้แค่กาวเหรอไม่ได้
0: ตอนนี้
2: เป็นเชื้อราเป็นโรคติดต่อ
1: นี่ไงก็มีเสื้อกั้นอยู่ไง
2: พาไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า
1: ถ้าเตรียมไม่กาวพี่ไปหากำแพงแล้วนะ
0: โอ้พี่ก้องเกาขนาดนี้ไปหาหมอเถอะ
1: โอ้ย
0: ดูหูจะคันเลยมันนะไปหาหมอเดี๋ยวพาไปไป
1: แต่มันคันจริงๆนะจ
0: ๊ะไปหาหมอ
1: นี่ไงไ
3: ม่ไกลแหมวันนี้เราลัดคิวหมอรามามาคุยแล้วล่ะค่ะนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้มาเลยค่ะมาหาหมอรามากันนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำฝนคะคือมันเป็นดวงดวงขาวๆแล้วก็คันคันคันคันคันแบบนี้เขาเรียกเกลื่อนเหรอคะอาจารย์คะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมีอาการหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเนี่ยก็คือจะเป็นวงขาวๆแล้วก็มีขุยละเอียดละเอียดถ้าเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่ามีขุยอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นเกลื่อนค่ะ
3: ค่ะขาวๆมีขุยๆถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าอาจารย์น้ำฝนคะดิฉันเคยได้ยินว่ากลากเกลื่อนโรคกลากเกลื่อนกลากเกลื่อนมันเหมือนกันไหมมันโรคเดียวกันไหมคะกลากกับเกลื่อนเนี่ยค่ะ
4: จริงๆมันคนละโรคกันนะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังแต่ว่าเป็นเชื้อราคนละชนิดกันก็เลยเป็นชื่อโรคที่ต่างกันค่ะโรคกลากก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งแล้วก็เกลื่อนเนี่ยเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งค่ะเช
3: ื้อ
4: เกลื่อนเชื้อยีสต์ค่ะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต
3: ์เดี๋ยวก่อนนะเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเชื้อราประเภทที่เป็นยีสต์ใช่ไหมคะถ้ากลากก็เป็นเชื้อราแต่เป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
4: ชนิดหนึ่งใช่

0: ใช่ค่ะซึ่งภาษาไทยก็เรียกว่าเชื้อกลากแท้เป็นอีกตระกูลหนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์โสมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเนาะอาจารย์โสคะ
2: แต่ว่าคนใหญ่คนไข้ก็จะไปทางหมอผิวหนังมากกว่ามาหาหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากถามอาจารย์ว่าไอ้มันเกิดได้ยังไงก็คือมันช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าหรือจริงมันเปิดเพราะความสกปรกมากกว่า
0: ค่ะจริงๆเชื้อเกลื่อนเนี่ยทุกคนมีอยู่บนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อปกติที่อยู่บนตัวของเราบริเวณรูขุมขนนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนชื้นเยอะนะคะเชื้อเกลื่อนมันก็จะแบ่งตัวหรือว่าเจริญเติบโตเยอะขึ้นผิดปกตินะคะทำให้เกิดโรคขึ้นมาค่ะก็ไม่ได้เกิดจากความสกปรกสักทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซะมากกว่าค่ะอากาศ
2: เวลาเราชอบแกล้งว่าเอ้ยไม่อาบน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่าอาบทุกวันก็เป็น
0: ตอนนี้นึงสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแบบหรือว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปไซต์งานมาที่ร้อนเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องจัดการเหงื่อไม่ฉะนั้นก็คือเกลื่อนมันก็จะผลิตเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ฝนบอกว่ามันก็เป็นเชื้อราที่ปกติแล้วมันก็อยู่หนังแต่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโรคถูกปะมันไม่ได้ทำให้คันมันไม่เป็นผื่นมันไม่เป็นขุยแต่ร่างกายตอนไหนสภาวะตอนไหนที่มันจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้อะคะ
0: เวลาจะเกิดโรคก็คือ1เกิดจากเชื้อใช่มั้ยคะอันที่2ก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมทําให้เชื้อมันเยอะขึ้น
1: เช่นความชื้นอย่างนี้เหรอคะเช่นความชื้น
0: อ๋อขึ้นเหงื่ออากาศร้อนหรือว่าเป็นไวค่ะไวเด็กๆจะสังเกตไม่ค่อยมีแต่ว่าพอเริ่มฮอร์โมนเพศทำงานเยอะขึ้นผิวมันมากขึ้นเชื้อราพวกนี้มันกินไขมันเป็นอาหารมันก็เจริญเติบโตได้เยอะขึ้นกับอีกอันนึงก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะบางช่วงเราอาจจะพักผ่อนน้อยภูมิโตหรือว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิบางอย่างอยู่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโรคเยอะขึ้นกว่าคนอื่นได้ค่ะ
1: อืมค่ะพอเราไปอาการแบบนี้ละเป็นเกลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการคันแล้วก็มันก็คันไม่หายแล้วรู้แล้วมันเกิดจากเชื้อนะคะไปหาหมอคุณหมอจะรักษายังไงคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าบริเวณที่เป็นเกลื่อนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่เป็นผื่นเยอะขนาดไหนถ้าเป็นเฉพาะที่เช่นเป็นแค่บริเวณหน้านิดหน่อยอาจจะเป็นยาทาฆ่าเชื้อรานะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยบริเวณตัวหรือหน้าอกเนี่ยค่ะอาจจะให้ฟอกสบู่หรือว่าแชมพูฆ่าเชื้อราหรือในคนไข้ที่แบบมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นเยอะมากอาจจะถึงขั้นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อราก็มีเหมือนกันค่ะ
1: อืมค่ะแล้วมันจะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะอาจารย์ฝนคะ
0: ปกติประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่ตา
1: อ๋อ2สัปดาห์ใช่ไหมคะค่ะ
0: 2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ขุยๆเนี่ยหายไปแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่หายหรือว่าหายช้ากว่าก็คือรอยขาวเรื่องพวกนี้มันทำให้ผิวหนังเราขาวขึ้นนะ
1: คะ
0: มันไม่เกิดการอักเสบของเม็ดสีที่ผลิตจากผิวหนังเนี่ยค่
1: ะ
0: ซึ่งรอยขาวเนี่ยต้องใช้เวลาต้องบอกเลยว่าหลายเดือนไม่ใช่แบบ2อาทิตย์ทายาแล้วขุยหายค่ะนั่นคือหายจากโรคแต่ว่ารอยขาวเนี่ยเป็นรอยหลังจากการอักเสบติดเชื้อใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนถึงจะหายขาด
1: อ๋อค่ะก็คือมันก็ปื้นสีขาวใช่ไหมคะอืมอาจารย์โสคะอาจารย์โสบอกว่ามันเป็นโรคติดเชื้อใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไปหาหมอโรคผิวหนังเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่ผิวหนังใช่ไหมคะและโรคแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ก่ออาการอื่นๆนอกจากอาการที่ผิวหนังได้ไหมคะ
2: น้อยค่ะถ้าเชื้อราประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคของทางหมอผิวหนังไปโอกาสน้อยที่จะแบบลุกลามเข้ามาติดเชื้อในกระแสเลือดคือมีบ้างแต่น้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมาก
1: ค่ะถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์ฝนคะโรคนี้ถ้าเราเห็นคนเป็นอย่างเมื่อกี้นะแหมเกายิกยิกยิกให้เพื่อนช่วยเกาให้อย่างเงี้ยมันติดต่อกันได้ไหมคะ
0: จริงๆติดต่อได้นะคะโดยเฉพาะเราจะเจอในเด็กเล็กๆเลยค่ะเด็กเบบีเวลาให้นมเวลาคุณแม่ให้นมเนี่ยจะเจอเชื้อเกลื่อนได้นะ
1: คะอ๋อที่เขาเรียกเกลื่อนน้ำนมนั่นใช่ไหมคะ
0: พิษไทยมันไม่ใช่เกลื่อนน้ำนมนะพี่ตามันคือเกลื่อนจริงๆเกลื่อนน้ำนมเป็นอีกโรคนึงค่ะ
1: แต่ว่าคนละโรคกันค่ะค่ะ
0: เกลื่อนในเด็กทารกเนี่ยจะเจอบริเวณคิ้วหน้าผากเนี่ยค่ะก็จะเป็นหัวขาวแล้วก็มีขุยเหมือนกันที่สำคัญเราจะเจอบริเวณเกลื่อนกับคนเลี้ยงเวลาอุ้มเด็กค่ะอุ้มแล้วแบบผิวชิดกันมากเหงื่อคนเลี้ยงมันโดนเขาอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ทำให้เขามีเกลื่อนติดมาได้แต่ว่าส่วนมากในเด็กวัยรุ่นหรืออย่างเงี้ยไม่ค่อยติดกันนะคะแล้วติดในเด็กเล็กมากกว่า
1: แล้วอย่างในเคสที่เราเห็นเคสเมื่อกี้เราอาจจะทำนะให้ดูขำๆนะแต่สมมติว่า เพื่อนเราเนี่ยคันหลังนะเป็นเกลื่อนใช่ไหม

0: เธอเกาหลังให้ฉันหน่อยเนี่ยคนที่เกาให้จะติดไหมคะ
1: กะติดน้อยค่ะจริงน้อยมาก
0: น้อยนะ
1: แบบคุ้มคลีกันแบบผิวชิดผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีโอกาสติดได้เยอะ
0: โอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าอีเธอเป็นเกลื่อนน่าเกลียดเป็นโรคที่น่ารังเกียจไม่ใช่ไม่ถึงขนาด

0: ล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเพื่อเป็นการลดจำนวนเชื้อราบนตัวลงไปได้เพราะจะทำให้โอกาสเกิดเชื้อเกิดการติดโรคเกื้อนเนื้อน้อยลงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์โสมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกื้อนไหมคะ
2: ไม่มีค่ะก็ถามจ้านิดเดียวค่ะว่
0: า
2: สมมติว่าบางคนสงสัยเนี่ยไปซื้อยาเอาเองได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ดีกว่า
0: จริงๆคิดว่าโรคเกื้อนเนี่ยคนทั่วไปก็วินิจฉัยโรคได้นะคะเพราะมันเป็นโรคที่เห็นค่อนข้างชัดค่ะถ้าอยากลองซื้อยาเองคิดว่ายาไม่ได้มีอันตรายมากค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเช่นแชมพูฆ่าเชื้อราบางอันเนี่ยคิดว่าสามารถซื้อได้แต่ถ้าลองรักษาเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คิดว่าควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันได้แต่แอบนิดนึงค่ะจริงโรคเกื้อนของประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวงขาวๆเพราะว่าส่วนมากเราจะสีค่อนข้างผิวเข้มหรือว่าผิวแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ขาวมากๆเนี่ยเกื้อนอาจจะมาด้วยผื่นสีแดงได้สีแดงหรือว่าสีน้ำตาลได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป
1: อ๋อมันอยู่ที่สีผิวของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนผิวขาวๆเนี่ยเกลื่อนก็อาจจะออกเป็นสีแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ส
1: ี
0: แดงติดปานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อราที่ขายกันอยู่โฆษณาทั่วไปเนี่ยใช้ได้ใช้ในการรักษาเกลื่อนได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นก็เข้าคำถามแล้วนะคะคุณแตงค่ะคุณแตงถามคำถามที่ใกล้เคียงกับที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคุณแตงอายุ20ปีค่ะถามว่าผมเป็นโรคเกลื่อนมาก่อนครับเป็นบริเวณหัวค่ะแล้วก็กินยาอยู่เดือนกว่าทายาด้วยก็หายครับแต่ว่าที่หัวเนี่ยพอเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยทายาแล้วนะอาจารย์ฝนปรากฏว่าผมมันไม่ขึ้นเวลาตัดผมเกรียนแล้วเนี่ยนะตัดผมเกรียนแล้วผมขึ้นมาใหม่มันจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเป็นวงขาวๆแบบเนี้ยนะคะมีวิธีรักษาไหมครับ
0: จริงๆเกลือเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเชื้อราประเภทกลากเนี่ยจะทำให้มีผมร่วงได
1: ้
0: นี่คิดว่าไม่แน่ใจว่าวินิจฉัยโรคถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปตรวจค่ะวิธีการตรวจเชื้อราที่หนังศีรษะเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่ขูดหรือว่าดึงเส้นผมไปดูว่ามีเชื้อราหรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้ผลดีถ้าเป็นกลางนะคะคือมันจะเป็นเชื้อราอีกประเภทนึงที่ผมร่วงด้วยเนี่ยต้องกินยาค่ะเพราะยาทาไม่ได้ผลส่วนถ้าเป็นเกลือเนี่ยอาจจะเป็นหายหายอย่างที่บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเขาอาจจะเป็นคนผิวมันมากหรือว่ามีกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะเวลาหายจากโรคแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกแชมพูฆ่าเชื้อราเป็นประจำอาจจะอาทิตย์ละ 1-2 วันเพื่อลดจำนวนของเชื้อเกลือบนหนังศีรษะ
1: ค่ะ
0: แต่เกลือเนี่ยไม่ผมร่วงนะคะเนี่ยต้องไปดู
1: เกลือไม่ได้ทำให้ผมร่วงแต่กลากเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาจจะทำให้ผมร่วงนับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์โสถามเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยไปซื้อยาทาเองหรือหาหมอเนี่ยจริงๆหาหมอน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้วินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้ออะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริงผมร่วงอันหนึ่งต้องดูนะซิฟิลิสหรือเปล่าเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่
2: ต้องตรวจยิ่งที่เป็นชายด้วยสมมติว่าผู้ชายแอคทีฟอายุน้อยเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซิฟิลิสก็เป็นอันหนึ่งบางคนไม่คิดว่าจะมาด้วยผมร่วง
1: ค่ะ
0: จริงช่วงนี้มันกลับมาแล้วค่ะซิฟิลิสเจอหรือไม่ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอ้งั้นคุณแตงคะถ้าเกิดว่าส่วนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นผมยังไม่ขึ้นนะแนะนำให้กลับไปหาหมอแล้วก็ตรวจเชื้ออีกครั้งนึงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณพรทิพาค่ะคุณพรทิพาอายุ68ปีหนัก60เซนติหนัก60กิโลกรัมสูง155ไม่เคยเป็นโควิดนะแต่คุณพรทิพาถามอย่างนี้ค่ะอาจารย์โสเขาบอกว่าอาการคล้ายๆลองโควิดหลังจากฉีดวัคซีนมา3เดือนคือมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวก็ลืมละรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอยากทราบว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดมาไหมหรือเป็นอาการของโรคอะไรคะ
2: คือปกติถ้าไม่ได้เป็นโควิดมาก่อนเราก็จะไม่บอกว่าเป็นลองโควิดนะ
1: คะ
2: ว่าเป็นจากวัคซีนได้ไหมปกติก็คือถ้ายิ่งห่างยิ่งเช่นเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนนะเพราะนั้นอาจจะต้องถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกับความจำอายุ60อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของเช่นอัลไซเมอร์ไห
1: ม
2: หรือเรื่องของความจำเสื่อมไหมนะครับก็จะมีวิธีทดสอบหรือว่าเป็นคำถามที่ทดสอบให้ว่ามันจะมีคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของความจำจริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คื

0: ยิ่งฉีดไป3เดือนนะโอกาสน้อยมากที่จะคิดว่าเป็นจากตัววัคซีนที่ได้ไปนะคะเพราะนั้นไม่อยากให้โทษว่าเป็นจากวัคซีนแล้วก็อยากให้ไปประเมินกับคุณหมอมากกว่านะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพาอายุ68อาจจะมีอาการ68, อื่นๆใช่ไหมคะ
0: แล้วได้ยินเป็น68ก็
1: 68
0: ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: หมออาจจะเป็นคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะคะให้ลองประเมินนิดนึงถ้ามีปัญหาเรื่องของความจำนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดมา3เดือนแล้ววัคซีน3เดือนเนี่ยไม่น่าอาการนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนาะค่ะอาจารย์ฝนคะคุณออยค่ะคุณออยอายุ16ปีนะอยากถามคุณหมอว่ามีผื่นขึ้นหลังจากติดโควิดมาตอนนี้หายจากโควิดได้ประมาณ28วันผื่นก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่ะเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นลมพิษค่ะคุณหมอเลยให้ยาโลชั่นมาทาและยาแก้แพ้กับสเตียรอยด์มากินแต่ตัวเองกลัวเป็นโรค SLE อยากทราบว่า SLE เป็นในคนอายุ16ปีได้ไหมแล้วถ้าเป็นลมพิษจะทำให้แน่นหน้าอกด้วยได้ไหมแน่นหน้าอกนะส่วนตัวไม่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะแต่อยากทราบว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมคะแล้วต้องกินยานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะคุณออยคุณต้องสงสัยยาวหน่อยนะคำถามยาวค่ะค่ะ
2: อันดับแรกก็คือผื่นลมพิษนะคะไม่เกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะว่าหายมา28วันแล้วอายุ16ปีเป็น SLE ได้ไหมเป็นได้ค่ะแล้วก็ผื่นลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรค SLE ได
1: ้
2: โรค SLE คือโรคอะไรคือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะจะเรียกว่าโรคภูมิพวงเพราะว่าคุณภูมิพวงเนี่ยป่วยเป็นโรค SLE เนาะซึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มีเหมือนสารต่อต้านอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเป็นได้ทั้งระบบทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหัวใจปอดโรคเลือดเนี่ยเป็นต้นนะคะนี่อาการแสดงของผิวหนังเนี่ยมีได้หลายอย่างนะคะเช่นพวกผื่นแพ้แสงผื่นบนบริเวณหน้าที่เขาเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะแต่ว่าของน้องเนี่ยเป็นลมพิษเนาะซึ่งจริงลมพิษเนี่ยเราก็เจอได้ว่าคนไข้อาจจะเป็น SLE นะคะเจอได้ส่วนน้อยทีนี้ลมพิษแบบไหนจะเป็น SLE ต้องเป็นลมพิษที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะลมพิษเรื้อรังคือต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ย6อาทิตย์ติดกันโดยที่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย2วันทีนี้ถ้าไปหาคุณหมอมาแล้วเป็นคุณหมอผิวหนังด้วย คิดว่าคุณน่าจะดูอาการอื่นๆด้วยแหละว่ามีอาการแสดงที่สงสัยโรค SLE ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังจริงเขาอาจจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของลมพิษเรื้อรังเช่นฟันผุ SLE เป็นโรคแพ้ภูมิอย่างอื่นหรือเปล่านะคะร่วมด้วยส่วนวิธีการรักษาก็คือเป็นการกินยาแก้แพ้นะคะเป็นหลักยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้ที่ไม่ทำให้ออกฤทธิ์ง่วงนอน
1: ค่ะ
2: ส่วนสเตียรอยด์เนี่ยคิดว่าช่วงนั้นอาจจะผื่นเยอะคุณหมอก็เลยอาจจะให้สเตียรอยด์หรือเพนิซิลลินมากินเพื่อระงับอาการให้อาการมันลงเนี่ย
1: ค่ะ
2: ประเด็นสำคัญคือคิดว่าต้องไปติดตามอาการดูค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอให้ยามาแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าลมพิษอันนี้เกิดจากอะไรค่ะ
1: ค่ะและที่คุณออยกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะ
2: ถ้าเป็นลมพิษที่ไม่ได้เป็นลมพิษเฉียบพลันคุณตาจำข่าวเร็วๆนี้ได้ไหมคะที่มีผู้หญิงกินกุ้งแล้วก็แพ้กุ้งเป็นแบบรุนแรงพวกนั้นจะเป็นการแพ้อาหารแล้วก็ลมพิษเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาเจอสิ่งที่เขาแพ้มันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะมีอาการระบบอื่นนอกจากผิวหนังร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าช็อกไปแต่ว่าของน้องเนี่ยถ้ามีแต่ลมพิษอย่างเดียวมักจะไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบสัปดาห์หนึ่งเป็นลมพิษ2ครั้งและหายและเป็นอีกอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันไม่น่าจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าจะน่าเบื่อและน่าทำคันมากนะคะต้องมาหาสาเหตุจะได้รู้พยากรณ์โรคว่าเราจะหายเมื่อไหร่เราจะต้องทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ที่สำคัญต้องมาหาโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะเจอโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณกรหน่อยค่ะคุณกรสงสัยเรื่องของฟาวิพิราเวียค่ะข้อมูลของคุณกรบอกแบบนี้นะคะอายุ41ปีสูง170หนัก68ติดโควิดแล้วไปรักษาที่ฮอสพิทอลรักษาตามปกติแต่คุณกรบอกว่าผมไม่ได้รับยาฟาวิครับแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันได้รับยาฟาวิเลยสงสัยว่าฟาวิพิราเวียไม่ได้ให้ทุกคนหรอครับแล้วถ้ากินเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะหรือไม่ครับ
0: จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วแน่ๆนะคะ
1: ไม่ให้ฟาวิอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: แต่สำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยและไม่

0: มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเช่นไม่สูงอายุไม่มีโรคร่วมเช่นไม่มีโรคหัวใจโรคปอดโรคตับนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วในแนวทางปฏิบัติจะเขียนว่าแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะนั้นแพทย์อาจจะพิจารณาตามอาการเช่นแทบจะไม่มีอะไรเลยไอแค่เดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้ให้เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คือหูไข้สูง39-40ปวดเมื่อยมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้อันนี้ขึ้นกับว่าแล้วแต่อาการแล้วก็ความรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่ไม่มีโรคร่วมนะคะแต่ถ้ามีโรคร่วมเลยเนี่ยเช่นสูงอายุหัวใจด้วยปอดด้วยอันนี้คุณหมอให้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นคนอายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคร่วมแต่ถ้าอาการน้อยมากๆคุณหมอก็เลยคิดว่าไม่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าฟาวิพิราเวียเองมันก็กินหลายเม็ดแล้วก็อาจจะมีผลกระตับได้นะคะ
1: ค่ะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณกรณ์นะคุณกรณ์เขาอาจจะสงสัยแบบนี้เพราะว่าถ้าเขารักษาที่ฮอสพิทอลแสดงว่าเขาเนี่ยปรึกษาคุณหมอผ่านทางวิดีโอ
0: คุยกัน
1: ใช่ไหมคุยกันให้ข้อมูลอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะซักใช่ไหมว่ามีไข้ไหมเจ็บคอไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปวดหัวไหมถึงจะจ่ายยาฟาวิหรือเปล่าโอเค
0: คุณหมออาจจะเมินแล้วว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยเจ็บคอนิดหน่อยก็อมยาไปไอ้นิดหน่อยก็กินยา
2: ใช่ค่ะพี่ตาปกติอยู่ฮอสพิทอล
0: รักษาตามอาการ
2: นะคะอยู่แล้ว
1: โอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รับยาฟาวิไม่ต้องวิตกค่ะแสดงว่าไม่ต้องกังวล
0: ก็จะเป็นคนประเมินอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น
0: โดยเฉพาะถ้าคนแบบอายุน้อยๆแล้วก็ไม่มีโรคร่วมนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะและถ้าได้รับยาฟาวิเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีผลกระตับได้ในบางคนนะคะ
1: บางคน
0: ส่วนเรื่องแพ้ยาเจอไม่บ่อยเช่นผื่นแพ้ยาเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักกับน่าจะเป็นเรื่องของตับเป็นหลักนะ
1: ค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณลุงแดงดิฉันว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะต้องมีคำถามแบบนี้ค่ะคุณลุงแดงอายุ65ปีสอบถามคุณหมอฝนว่าหลังจากผมฉีดวัคซีนแล้วผมสามารถแกะพลาสเตอร์ที่พยาบาลติดให้เนี่ยติดให้แกะได้ตอนไหนครับกลับบ้านแกะได้ไหมอาบน้ำแล้วแกะได้ไหมหรือต้องติดไว้แบบว่านานแค่ไหนครับ
2: จริงๆก็คือมันแค่เหมือนแบบเหมือนซับเลือดที่มันอาจจะออกมาจริงเข็มฉีดวัคซีนโควิดมันเล็กมากนะคะ
1: จ
2: ริงก็จริงๆแกะได้ตอนไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรค่ะ
1: แกะตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยหมอยังไม่สั่งแกะไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะจะทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวแกะยากแล้วกาวมันเหนียว
1: ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเหนียวนะคุณสิริพงศ์ค่ะคุณสิริพงศ์อายุ66ปีหนัก60สูง170เป็นโควิดหายมาแล้ว8วันนะแต่คุณสิริพงศ์บอกว่ายังมีอาการไอแห้งๆหลังเที่ยงคืนก็เลยซื้อยาบอมเซนซิน8มิลลิกรัมมาทานเองพอทานยาเนี่ยก็เลยมีอาการง่วงนอนเลยอยากถามว่าจะสามารถทานช่วงก่อนนอนได้ไหมครับหรือไอยาบอมเซนซินหรือยาแก้ไอเนี่ยควรทานเวลาไหนบ้างและอาการไอหลังจากหายจากโควิดคืออาการลองโควิดใช่ไหมครับถามมาแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะเพราะว่าลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เช่นเป็นหลายเดือนไปแล้วยังไม่หายนะอันนี้ก็คือเพิ่งหายจากการเป็น
1: แปดวัน
0: ซึ่งยังมีอาการเช่นหลอดลมยังอักเสบอยู่ได้อาจจะมีอาการไออยู่ได้เล็กน้อยบางคนอาจจะไออีกสักหนึ่งสองอาทิตย์ได้นะคะอันนี้เจอได้อยู่แล้วยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดนะคะส่วนอาการยาแก้ไอเนี่ยก็สามารถซื้อมารับประทานได้ให้ปรับตามอาการเอาถ้าเช่นก็คือไอเยอะก็จะกินก่อนนอนก็ได้แต่บางคนไอกลางวันเยอะก็มากินเช้าก็ได้อันนี้ก็ปรับเอาได้เองตามอาการอันนี้เนื่องจากว่ายาแก้ไอเป็นยาตามอาการนะเพราะฉะนั้นเราก็กินตามอาการเอา
1: และแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วรู้สึกว่าง่วงมากก็ปรับมากิน
0: ก่อนนอน
1: ได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณสิริพงศ์นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ใช่ลองโควิดเพราะว่าเพิ่งหายมันอาจจะเป็นอาการต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะมาที่คุณแววค่ะคุณแววอายุ32ปีนะถามว่ามีตุ่มสีแดงเล็กๆคล้ายโดนยุงกัดที่แขนและขาแต่ตุ่มแดงๆเนี่ยมันขึ้นไม่มากนะครับขึ้นเป็นจุด เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไม่ได้เป็นผื่นค่ะขึ้นครั้งหนึ่ง 1-2 จุดพอจุดเนี้ยที่ขาหายก็มาขึ้นที่แขนต่อพอแขนข้างหนึ่งเสร็จอีกข้างหนึ่งก็มีจุดตุ่มๆขึ้นมาอีกค่ะไม่มีอาการคันพอเอามือไปจิ้มที่จุดมันก็แดงทั้งแขนเลยค่ะสักพักแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแบ๋วเลยอยากถามอาจารย์ฝนว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรคะอยู่ๆก็เป็นจุดเป็นจุดขึ้นมาค่ะ
2: แต่ว่าจุดที่บอกนี่อยู่นอกร่มผ้าหมดเลยถูกไหมคะพี่ตา
1: ใช่ค่ะที่ขาที่ขาแล้วก็มาแขนแขนข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงนอกร่มผ้าค่ะ
2: ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นผื่นจากพวกแมลงกัดนะคะเพราะว่าผื่นอยู่นอกร่มผ้าแล้วก็เป็นตุ่มสีแดงค่ะลักษณะมันคล้ายๆลมพิษอันเล็กๆอะค่ะเวลารูปแล้วมันก็จะแบบแดงหรือว่ากดไปมันก็จะจางพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะแดงกลับมาได้อีกแล้วก็เกิดจากการที่เราน่าจะโดนแมลงกัดแล้วก็มีการแพ้สารระคายเคืองต่างๆจากตัวแมลงนะคะเช่นน้ำลายยุงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้มีผื่นอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้
2: วิธีการรักษาก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะร่วมกับทายาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของผิวหนังแล้วที่สำคัญคือต้องป้องกันเพราะว่าคิดว่าคุณแบบนี้น่าจะแพ้ยุงหรือแพ้แมลงแหละใช้พวกยาสเปรย์กันยุงกันแมลงต่างๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่เป็นซ้ำบ่อย
1: แต่ว่าคุณแหววเขาบอกว่ามันไม่คันนะอาจารย์ฝนถ้าแมลงกัดมันน่าจะคันไหมคะ
2: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการคันได้แล้วก็คนที่แพ้เนี่ยเวลาแบบบางทีโดนกัดแค่หนึ่งตำแหน่งอาจจะมีผื่นขึ้นมากกว่า1จุดก็ได้อะ
1: อ๋อโอเคนะคะเพราะว่าเป็นนอกร่มผ้าด้วยใช่ไหมคะ
2: เป็นนอกร่มผ้าด้วยแต่อันนี้อาจจะบอกได้ยากนิดนึงนะคะเพราะเราไม่เห็นตัวผื่นเป็นจากบอกเล่าถ้าสมมติว่ารักษาแบบที่บอกแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
1: โอเคค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องลองโควิดเยอะเลยค่ะอาจารย์โสแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับที่ตอบมาแต่ว่าคุณบุ้งเนี่ยเคยทำบอลลูนหัวใจค่ะเคยทำบอลลูนหัวใจมาก่อนนะคะอายุ33สูง174หนัก115น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วติดโควิดแต่ไม่มีอาการอะไรมากมีอาการเหนื่อยนิดๆใช่อาการของลองโควิดไหมแล้วลองโควิดไม่ใช่ทุกคนที่ติดโควิดจะเป็นใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เอาคำถามหลังก่อนละกันตอบง่ายกว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะจากข้อมูลของโอเมก้าเนี่ยแล้วแต่การศึกษาตอนนี้ข้อมูลก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักครึ่งนึงที่อาจจะมีอาการลองโควิดได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้ว่าเช่นเป็นโควิด100คนจะไปเป็นลองโควิดอีกกี่คนนะคะแล้วก็ใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตอนนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นลองโควิด100คนแล้วจะเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือที่ตอบว่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาเหมือนเล่ามาก็คือเหมือนเพิ่งจะเหนื่อยช
1: ่
0: วงที่เป็นโควิดใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันเพิ่งจะใกล้กับเหตุการณ์ที่เป็นโควิดเพราะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นลองโควิดก็อาจจะเป็นอาการที่ใช่คือว่าค่อยๆดีขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หายสนิทจากโควิดก็เลยอาจจะยังมีการที่ยังเหนื่อยได้เล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะงั้นก็วันนี้ฟังอาจารย์โสเนี่ยดิฉันก็น่าจะสรุปได้ว่าถ้าเพิ่งหายจากโควิดประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยแล้วยังมีอาการไออะไรอยู่อันนี้ยังไม่ใช่ลองโควิดถ้าลองโควิดนี่คือหายไป 3-4 เดือนแล้วยังมีอาการอยู่อันนั้นถึงจะเป็นลองโควิดใช่มั้ยคะ
0: คือนิยามเนี่ยมันมีหลายคล้ายๆกับว่าหลายเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นการในอำนาจโลกเนี่ยก็คือถือว่าเอา 2-3 เดือนขึ้นไป
1: 2-3 เดือนขึ้นไป
0: แต่ว่านิยามเนี่ยก็คือมีหลายที่ที่เขียนไว้มันขึ้นกับว่าเราจะเอานิยามของที่ไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ
1: ่ค่ะอาจารย์โสตอบคำถามคุณจอนหน่อยค่ะคุณจอนอายุ28ปีอยากสอบถามว่าอยากจะตรวจ HIV ด้วยตัวเองเขามีเข็มที่ให้มาเอ๊ะเขามีเข็มตรวจ HIV ด้วยตัวเองเหรอมีเข็มที่ให้มามีอันตรายอะไรไหมครับแล้วเราสามารถติดเชื้อจากเข็มนี้ได้ไหมครับค่ะ
0: คือตอนนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะมีการรับรองให้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองขายได้ในท้องตลาดแล้วนะคะซ
1: ึ่
0: งจะมีอยู่2แบบก็คือแบบตรวจเลือดกับแบบตรวจน้ำลายนะคะ แต่ว่าได้ข่าวว่าแบบตรวจน้ำลายเนี่ยยังไม่ค่อยวางขายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคายังแพงนะคะก็จะมีแบบตรวจเลือดที่อาจจะง่ายกว่านะคะแบบตรวจเลือดเขาก็ เขาก็จะเป็นเจาะปลายนิ้ว
1: เขาก็จะมีเข็มเล็กๆมาให้อย่างนี้เหรอคะ
0: ก็จะมีเซ็ตน้ำยาข
1: ู
0: ดขูดแล้วก็มีเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วก็มีคล้ายแบบมีถ้วยให้ใส่คือก็ขึ้นกับยี่ห้อเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อยี่ห้อไหนก็

0: ดูฉลากเอาละกันว่าวิธีการมันทำยังไงเจาะแล้วกี่หยดผสมน้ำยากี่หยดซึ่งถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดเชื้อจากเข็มเพราะเข็มมันก็ต้องสเตอร์ไลน์สะอาดอยู่เลยนะคะเพราะเราซื้อเข็มที่ชุดที่มันสเตอร์ไลน์ฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ถูกต้องได้มาตรฐานปย.แล้วก็ดูวันหมดอายุให้เรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชุดตรวจอันนั้นได้ส่วนวิธีการก็คือให้อ่านฉลากเอาเพราะว่าแต่ละยี่ห้ออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าเช่นใส่น้ำยาขวดนี้กี่หยดใส่ขวดนั้นกี่หยดหยดเลือดกี่หยดดูกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงประมาณนั้นนะก็ให้อ่านรายละเอียดจากที่อยู่ในเซตที่ซื้อมาได้เลยนะคะ
1: โอเคค่ะงั้นคุณจอนนะไม่ต้องกังวลถ้าเราซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเข็มอันนั้นเนี่ยเขาก็คือฆ่าเชื้อมาอย่างดีละใช้เสร็จแล้วเราก็จะทราบผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งให้ดีด้วยนะตรวจคนเดียวด้วยนะจะไปตรวจคนต่อไปก็ไม่ได้อันนั้นนี่ไม่สเตอร์ไลน์ใช่ไหมคะโอเคแล้วการตรวจโควิดด้วยตัวเองเนี่ยเลือดกับน้ำลายเนี่ยอันไหนมันได้ผลแม่นยำกว่ากันคะอาจารย์โส
0: ตรวจโควิดเองคิดว่าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะคะเพราะเลือดนี่คือดูภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการตรวจแล้วตอนนี้ที่จะตรวจว่าเป็นโรคจริงๆก็มีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: แยงจมูกอ๋อ
0: น้ำลายแค่นี้เองสองอย่างไม่พอตรวจเลือดเราจะเคยได้ยินแต่ก่อนนู้นซึ่งในยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครเป็นเพราะนั้นในการเจาะดูภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมีฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเลือดแบบตรวจตัวเองที่เป็นโควิดอันนี้ไม่น่าจะมีที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่ตรวจตัวเองก็คงจะมีแค่น้ำลายกับแยงจมูก
1: โอเคค่ะคุณปุญญาพรอายุ79ปีค่ะหนัก55สูง145เป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดวันหนึ่งปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการปัสสาวะไม่หยุดเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ
0: ต้องมาหาหมอเลยค่ะต้องมาประเมินก่อนแล้วก็ตรวจโรคว่าเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้เป็นจากการกินน้ำเยอะหรือดื่มน้ำเยอะค่ะต้องตัดประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นแรกเลยคือเพราะว่าเราดื่มเยอะมันก็ฉี่เยอะเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเยอะแต่ว่าปัสสาวะเยอะเพราะนั้นก็คือต้องมาตรวจก่อนเพราะว่ามันจะมีโรคแล้วมันก็จะมีการรักษาที่จำเพาะของโรคนั้นๆเพราะมันไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะรักษายังไงครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมาหลายปีแล้วปัสสาวะไม่หยุดดิฉันว่าหาหมอเถอะค่ะนะมันต้องมีอาการอะไรผิดปกติแล้วนะปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้อันตรายนะคะมาตรวจก่อนค่ะคุณปุญญาพรนะคุณชุติมาค่ะอาจารย์ฝนคุณชุติมาอายุ70ปีหนัก52สูง155เป็นแผลที่น่องเพราะว่าโดนของตกใส่ก็เลยเอายามาทาค่ะทาได้2วันแผลมันไม่แห้งก็เลยซื้อยาฆ่าเชื้อไดคอกซามากินตอนนี้แผลแห้งแล้วควรจะกินยาต่อไหมครับผู้หญิงขออภัยควรจะกินยาต่อไหมคะแล้วควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลหรือไม่หรือไม่ต้องปิดแผลคะ
2: ก็ถ้าแผลแห้งแล้วจริงก็ไม่ต้องใช้พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ
1: ค่ะ
2: ทุกตอนที่บอกว่าแผลไม่แห้งซื้อยาฆ่าเชื้อมากินแล้วแห้งก็คือน่าจะเป็นแผลอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่ผิวหนังให้เกิดการติดเชื้อแผลเลยไม่แห้งเนาะทีนี้ถ้าจะกินยาก็คือควรจะกินให้ครบโดสนะคะเป็นเพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน7วันใช่ไหมแม้ว่าแผลแห้งแล้วก็ต้องกินต่อให้ครบ7วัน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: แต่อันนี้ตั้งต้นถ้าเราคิดว่าเป็นแผลติดเชื้อก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นก็คืออยากจะเรียนว่าไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเช่นสมมติเราแผลมีดบาดเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรนั้นมันก็จะหายได้เองนั้นขึ้นกับว่าถ้าเราไม่รู้เราประเมินเองดีไหมคือสมมติว่าถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ว่าคือถ้าติดเชื้อแล้วถ้าเราจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ 7-10 วันแล้วแต่คุณหมอจะดูว่าเอ๊ะแผลมันติดเชื้อเยอะติดเชื้อน้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกทีว่ากินเท่านี้นะแล้วเราก็กินให้ครบนะคะแต่ว่าตั้งต้นก่อนว่าต้องมีการประเมินแล้วว่าติดเชื้อเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแผลที่จะมีการติดเชื้อเพราะนั้นถ้ามันตั้งต้นที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะคะนี่คือหลักการนะไม่ใช่ทุกคนเอะอะก็ ค่าเชื้อค่าเชื้อหมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
2: แล้วก็ชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยทำให้เราแบบผิดอะแบบว่าตั้งต้นก็คือผิดแต่ตั้งชื่อว่ามันยาแก้อักเสบไม่แก้อักเสบเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะเราก็ทำให้เราบ้านเราเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อกันแบบเยอะมาก
0: เลยแล้วก็มันซื้อได้เองเพราะว่าถ้าอย่างที่เมืองนอกหรือบางประเทศเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเป็นร้านขายยาก็จริงก็ต้องมีคุณหมอเขียนใบส่งแล้วก็ต้องเอาใบเนี้ยถึงจะไปซื้อได้ตามร้านขายยาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็เอายาตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือในหลายประเทศเขาจะมีการควบคุมยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะด้วย
1: ค่ะงั้นถามต่อเลยอะสมมติว่าเราเป็นไงเราสงสัยว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไปซื้อยามากินก่อนดีกว่าเป็นที่สงสัยก็ไปซื้อยามากินก่อนถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินโดยที่ยังประกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับร่างกายในอนาคตไหมคะ
0: ก็โดยหลักการก็คือเราจะไม่ได้เป็นการกินเพื่อป้องกันนะเราจะต้องกินเพื่อถ้ามันติดเชื้อแล้วเราจะกินเพื่อรักษาเพราะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆก็คือร่างกายเราเนี่ยโดนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อบ่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นนะเพราะนั้นแบบร่างกายในตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วในลำไส้เพราะนั้นแบคทีเรียมันก็โดนยาบ่อยๆเพราะนั้นแบคทีเรียมันก็จะปรับตัวนะก็คือมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือสุดท้ายก็จะปรับตัวจนหลีกหนียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้แล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าดื้อยาแล้วก็สุดท้ายคือถ้าแบบมีติดเชื้อจริงๆแล้วจำเป็นต้องได้ยาจริงๆบางทียาเดิมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเคยได้เนี่ยสุดท้ายคือไอ้ยาเดิมที่เราเคยกินก็ไม่หายเพราะว่าแบคทีเรียหนีปรับตัวไปแล้วว่าเอ้ยฉันโดนยานี
1: ้
0: มาบ่อยแล้วฉันรู้แล้วว่าเนี่ยเอ้ยอยู่คุณต้องมาแบบนี้มันก็จะปรับตัวเองออกไปแล้วก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวเราไป
1: ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะคะอาจารย์ฝนคะคุณออนค่ะคุณออนอายุ28ปีถามว่ามีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะขึ้นทั้งตัวเลยค่ะแม้แต่หน้าก็ผื่นแดงก็ลามมาค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเจออากาศร้อนถ้าอากาศหนาวมากๆก็เป็นผื่นแดงเหมือนกันค่ะจะมีจุดแดงตามตัวจุดเป็นสีแดงใต้ผิวหนังนะมันอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ได้นูนออกมาเขาบอกแบบนี้นะถ้าไม่พักจากการออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่อากาศพอดีก็จะไม่หายมันจะยังเป็นจุดแดงๆอยู่นะแล้วก็จุดแดงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆมันเข้มขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10กว่านาทีมันก็หายไปเองคันนิดนึงแต่ไม่แสบค่ะมันไม่เหมือนอาการแพ้เหงื่อที่เคยเจอมาเลยอยากสอบถามว่าผื่นสีแดงเป็นจุดที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเกิดจากอะไรคะเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วค่ะ
2: 6ปีแล้วนะคะ
1: 6ปีแล้วค่ะ
2: จริงๆฟังน่าจะเป็นลมพิษนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นผื่นชนิดเดียวเลยอะที่มันสามารถยุบได้เร็วนะคะแล้วก็เกิดได้ตามสภาพอากาศหรือว่ากิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณออยบอกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อออกมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะพักแป๊บนึงพออากาศดีปุ๊บผื่นหายแล้วก็เป็นแบบจุดแดงๆใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพวกผื่นลมพิษนะคะตอนต้นๆเนี่ยเรามีเรื่องลมพิษเรื้อรังแหละจากที่เหมือนเป็นโควิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังอีกแบบนึงที่โดนกระตุ้นทางกายภาพและทำให้มีผื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นบางคนอากาศหนาวมากก็ผื่นขึ้นอากาศร้อนเยอะก็ผื่นขึ้นสะพายกระเป๋าหนักๆโดนกดทับนานๆก็มีผื่นลมพิษขึ้นได้อย่างนี้เราเรียกว่าผื่นลมพิษทางกายภาพซึ่งจัดเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังแบบนึงเหมือนกันค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วค่ะกินอาจจะต้องระยะยาวหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรชัดเจนก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะก็จะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลมพิษค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นลมพิษนะสมมุติถ้าเป็นลมพิษเป็นมา6ปีแล้วเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: จริงๆระยะเวลาที่เขาเป็นก็ค่อนข้างนานไปหน่อยเพราะว่าปกติลมพิษเรื้อรังเนี่ยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ2ปีมักจะหายแล้วแต่ถ้าปียังไม่หายจะต้องไปดูอย่างที่บอกว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีไทรอยอักเสบหรือว่ามีโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนึงค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะ
0: สำคัญนิดนึงค่ะคือที่จะบอกว่า2ปีควรจะหายแต่ถ้า สมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้รักษาจริงจังช่างหัวมันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบที่เกี่ยวกับรักษาต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันเป็นได้ไหมคะ
2: อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นลมพิษโดนกระตุ้นทางกายภาพจริงๆตัวเองน่ะเป็นเหมือนกัน

0: ลมพิษเวลาอากาศเย็น
1: บางคนเป็นเย็นแล้วก็เป็นแล้วก็แบบขี้เกียจรักษาเป็นทีก็ช่างมันก็เดี๋ยวก็หายใช่ป่ะ
0: ก็มีเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้แน่ชัดนะว่ามันเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆที่มันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าเคยไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย
1: ์หรืออาจารย์คิดว่าควรไปหาโรคสักทีนึงก่อนถ้าไม่เจออะไรค่อย
0: ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองก็ได้ว่ามันขึ้นตอนนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ไปสกรีนดูนิดนึงตรวจคัดกรองดูก่อนว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรค่ะ
2: ค่ะค่ะมีคำถามของคุณแจนนะคุณแจนอายุ30ปีบอกว่าใช้ครีมกำจัดขนรักแร้ครั้งแรกเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะใช้ได้ประมาณ2นาทีรู้สึกแสบร้อนมากๆเลยค่ะพอเช็ดออกและผิวบริเวณนั้นก็นูนขึ้นมาแล้วก็แสบมากๆเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะทำอย่างไรให้หายได้บ้างกังวลมากๆเลยค่ะ
0: อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการแพ้สัมผัสสารที่โดนกับผิวหนังนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาขึ้นทันทีอ
2: ัน
0: นี้เป็นแพ้แบบระคายเคืองก็คืออันดับแรกคิดว่าน่าจะต้องไม่กลับไปใช้ผลิตภัณฑ์อันนั้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อีกก็น่าจะเป็นอีกแล้วก็ผิวหนังที่แดงแล้วเนี่ยก็อาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการแสบคันได้และคิดว่าอาจจะต้องทาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบอะค่ะแล้วก็พวกครีมให้ความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการแสบคันในเบื้องต้นค่ะ
2: ค่ะแสบคันได้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ครีมตัวเนี้ยครีมกำจัดขนควรจะเลิกใช้ไปเลยใช่ไหม
0: คิดว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยทีนี้ถ้าอยากรู้จริงว่าเราแพ้อะไรเพราะมันเป็นแบบครีมที่มันผสมหลายอย่างนะคะ อาจจะต้องมาทำการเทสของผิวมันมีการทำเทสนะคะก็คือเอาสารที่เราสงสัยว่าจะแพ้เนี่ยแปะไปบริเวณผิวหนังที่ปกติค่ะพี่ตาแล้วก็มาอ่านดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาหรือเปล่า
2: ก็
0: จะมีประโยชน์ในอนาคตเผื่อแบบเกิดอยากจะใช้อีกจะได้รู้ว่าต้องเลี่ยงสารตัวไหน
2: ค่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันใช้ครีมบางตัวนะอาจารย์แต่ก่อนเราเคยใช้อ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไหนเพราะเราอายุมากขึ้นหรือว่าไงว่าพอตอนนี้กลับมาใช้แล้วมันแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไม่เคยแพ้แต่กลับมาแพ้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงเวลาเราจะแพ้อะไรเนี่ยเราต้องรู้จักมันสักพักหนึ่งไม่ใช่แบบเราต้องใช้ครั้งแรกเราต้องแพ้เสมอไปบางคนใช้ครีมกระปุกแรกหมดไปไม่เป็นไรกระปุกที่2ค่อยเป็นอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็บางทีครีมที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได
2: ้ค่ะช่วยกันตอบคำถามของป้าติ๋มดอนเมืองหน่อยนะทั้งอาจารย์โสทั้งอาจารย์ฝนนะป้าติ๋มดอนเมืองอายุ66ค่ะสูง167หนัก72ทำบายพาสหัวใจมาได้27วันค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกทานข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะทำยังไงดีจะดื่มนมหรือว่ากินอะไรดีคะและแผลที่หน้าอกข้างในเนี่ยมันปวดอยู่ค่ะจะหายปวดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ค่ะทำยังไงดีจะซื้อยาแก้อักเสบทานได้ไหมคะ
1: อันนี้ก็มายาแก้อักเสบจริงก็คือเนื่องจากว่าการผ่าบายพาสเป็นการผ่าตัดใหญ่นะซึ่งก็คือก็จะมีการกรีดคือกระดูกเราเนี่ยแยกออกเลยนะก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: ก็จะมีการเพราะตรงนี้เรามีกระดูกเรียกอะไรนะกระด
2: ู
1: กตรงนี้ก็คือเขาก็จะเลื่อยเลยนะเลื่อยออกแล้วก็แบบเอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ไปถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความปวดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่จะกังวลอีกอันนึงที่เป็นไปได้คือบางคนมีการติดเชื้ออยู่ข้างใน แต่มันที่เคยเจอนะคะก็คือ เป็นการติดเชื้ออยู่ข้างในแล้วก็ช่องอกเรียกว่าติดเชื้อในช่องอกแล้วมันทำให้เหมือนมีปวดได้มีเจ็บได้เพราะนั้นถ้ายังปวดยังเจ็บเยอะเนี่ยอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ผ่าตัดเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเพราะว่าเราดูจากข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนมันติดเชื้ออยู่ข้างในเพราะคุณหมอก็จะได้ประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คือมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กนะคือเข้าอุโมงค์อ่ะนะถึงจะเห็นข้างในได้เพราะนั้นถ้าคิดว่ายังปวดมากปวดเยอะเนี่ยอยากให้กลับไปหาคุณหมอคนที่ผ่าเพื่อจะได้ประเมินคือที่จะกลัวว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันติดเชื้ออ ยู่ข้างในมากกว่านะคือถ้าไอ้ปวดข้างนอกนิดหน่อยอ่ะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ
2: ค่ะพออาจารย์โสพูดถึงเรื่องติดเชื้อนะดิฉันเนี่ยบางทีเราได้ยินเยอะนะติดเชื้อเนี่ยนะคะแต่อย่างถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ในห้องผ่าตัดแต่ในห้องผ่าตัดที่เขาก็ต้องมีการสเตอร์ไลน์ใช่ไหมมันคือติดเชื้ออะไรอะคะติดเชื้อในห้องผ่าตัด

0: จริงแล้วเนี่ยมันเราก็ทําแบบสเตอร์ไลน์แหละนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็คือเราต้องมีการเช่นเพ้นยาฆ่าทายาฆ่าเชื้อปูผ้าอย่างดีห้องสเตอร์ไลน์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่100%ที่เราจะป้องกันเชื้อโรคได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ทั้งหมดนะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันให้มากที่สุดที่จะมันไม่ให้ติดเชื้อนั่นแหละนะไม่
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าการทุกผ่าตัดอ่ะคุณหมอก็ไม่อยากให้ติดเชื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่100%
1: อ๋อ
0: ถึงแม้ว่าเราจะเพ้นอย่างดีทาฆ่าเชื้อแล้วปูผ้าก็แล้วค
1: ค
0: ุณ
1: ่ะ
0: หมอก็แต่งชุดเต็มยศ
1: อุป
0: นะ
1: กรณ์ทุกอย่างก็สเตอร์ไลน์อย่างดีค
0: ห้
1: ่ะ
0: องก็ปราศจากละเชื้อแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการติดเชื้อได้ประปรายนะเพราะนั้นก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเรายังสงสัยก็ต้องกลับไปประเมินเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยมันไม่มีความผิดพลาดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปะทั้งที่มีการสเตอร์ไลน์อย่างดีแล้วนะคะอาจารย์ฝนตอบคำถามคุณแพทย์หน่อยค่ะคุณแพทย์ถามถึงลูกชายที่อายุ5ขวบนะเป็นลมพิษค่ะลมพิษเนี่ยลูกชายขึ้นตามหน้าตามตัวตอนแรกๆก็นานๆเป็นทีค่ะแต่ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นตั้ง3ครั้งตอนแรกก็คอยสังเกตว่าเอ๊ะลมพิษเนี่ยลูกชายแพ้อาหารหรือไม่ก็ไม่ใช่วันไหนไม่ได้กินมันก็เป็นค่ะจะทำยังไงดีคะขอคำปรึกษาก่อนจะพาไปพบแพทย์ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็ลมพิษเยอะมากอันน
1: เอ
2: ี้
1: อ
2: เป็น
1: ใช
2: ลม
1: ่
2: พิษในเด็กก็เป็นลมพิษในเด็กซึ่งคิดว่าก็จะ
0: ช่วงหน้าร้อนนี่เกี่ยวไหมหน้าร้อนมันขึ้นเยอะนี่เกี่ยว
2: มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าลมพิษเรื้อรังจริงๆมาได้ทุกอากาศเลยไม่ได้เลือกอากาศแล้วก็อันนี้เป็นลมพิษในเด็กซึ่งดูเหมือนจะเป็นมานานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตาเขาไม่ได้ให้ระยะเวลา
1: เป็นมาประมาณก้นหน้าน่าจะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันถี่ขึ้นไงอาทิตย์หนึ่งสามครั้งค่ะ
2: ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังในเด็กอาจจะมีสาเหตุที่ต่างจากผู้ใหญ่นิดหน่อยก็คือเราเจอเด็กฟันผุที่ทำให้มีลมพิษเรื้อรังได้นะคะแล้วก็มีไซนัสอักเสบที่ต้องลองไปตรวจหาดูแล้วก็อาจจะมีพวกวัณโรคแฝงเนี้ยก็มาด้วยลมพิษเรื้อรังได้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะลมพิษเรื้อรังที่เกิดจากการกระตุ้นทางกายภาพบางคนอากาศร้อนไปเย็นไปอย่างเงี้ยก็มีผื่นขึ้นได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการรักษาก็คือการกินยาแก้แพ้เพื่อคุมอาการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะคันเยอะมากไม่เลือกเวลาเราต้องคุมอาการลมพิษเนี่ยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะเด็กเขาจะแบบเกายุกเกายิกตลอดเวลาอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการนอนหรือว่าการไปโรงเรียนได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์โสจริงๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคำถามอีกต้องตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะคนสนใจถามว่าอยากจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่คำถามคือต้องฉีดห่างจากฉีดวัคซีนโควิดกี่เดือนคะ
0: อันนี้ก็แสดงถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์นะของทั้งฝั่งรัฐบาลเองแล้วก็ของทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริงๆก็อย่างที่พี่ตาว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่รณรงค์ฉีดไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาหน้าฝนแล้วก็วัคซีนที่ควรจะฉีดเนี่ยมันก็จะมาช่วงนี้มีนาเมษาแล้วก็อย่างที่เราได้ยินประกาศก็คือสปสช.ก็ให้วัคซีนฟรีนะ7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาเริ่มฉีดฟรีละเพราะนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดร่วมกับโควิดวัคซีนโควิดนะก็คือสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดตารางได้นะคะก็คือคุณสามารถรับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ได้ในวันเดียวกันนะแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวนะคะ
1: ค
0: ือถ้าจัดตารางได้เช่นมีคนพามาได้นะฮะคือผู้สูงอายุออกจากบ้านได้เนี่ยก็แนะนำว่าเว้นสัก2สัปดาห์ก็จะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะก็จะได้รู้ว่าเป็นจากวัคซีนไหนแน่นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพามาเลยเนี่ยต้องฉีดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาไม่ได้ละก็สามารถให้พร้อมกันได้แล้วก็ฉีดคนละข้างนะข้างต้นแขนสองข้าง
1: ค่ะอาจารย์โสยืนยันนะคะว่าถ้าจำเป็นฉีดวันเดียวกันก็ได้ถูกปะโควิดกับไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าสามารถที่จะฉีดห่างกันได้อย่างน้อย2สัปดาห์ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคนะชัดเจนนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมาฉีดนะไม่ใช่ว่าฉีดโควิดแล้วไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้วัคซีนคนละตัวค่ะเชิญค่ะ
0: เดี๋ยวรอบหน้าพี่ต้าตอบคำถามนี้เองได้เลย
1: จริงๆดิฉันฟังอาจารย์โสดละดิฉันฟังอาจารย์โสดหลายรอบแล้วดิฉันตอบได้แล้วแต่ว่าเกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่หมอตอบได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นของคุณแมนค่ะคุณแมนถามอาจารย์ฝนนะว่าผมอายุ32ปีครับเวลามีอะไรมากระทบผิวหนังไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยผิวหนังมันจะมีอาการนูนขึ้นมาเป็นลักษณะที่โดนปุ๊บนูนทันทีเลยครับเพื่อนมาตีแขนปุ๊บมันนูนขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรอยแดงๆแบบนี้มันเป็นอะไรครับ
2: เป็นวันนี้มีแต่ลมพิษนี่ก็เป็นลมพิษอีกแล้ว
1: อ๋อนี่ลมพิษเหรอ
2: ใช่นี่เป็นลมพิษมันลมพิษจากการกระตุ้นนะคะจากการโดนขูดมันจะขึ้นตามรอยที่โดนขูดเลยค่ะเคยมีเพื่อนไหมคะพี่ตาสมมติเราเขียนแบบกอไก่มันก็จะขึ้นเป็นกอไก่มาเลยนะคะ
1: เออใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นลมพิษเรื้อรังแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะการหน้าตาอาจจะมีนิสัยง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่าเราลองขูดดูเองก็ได้ถ้าขูดแล้วมันขึ้นตามเส้นที่เราแบบขีดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลมพิษเนื้อหนังมีชื่อเก๋ๆว่าเดอร์โมกราฟีซึ่งก็คือเป็นไปตามรอยที่เราเขียนเลยค่ะ
1: มันไม่ได้เกิดจากการโดนตีโดนกระทบแล้วมันเกิดจากเราเป็นลมพิษแล้วพอไปตีปุ๊บมันก็เลยแดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่การกระตุ้นจากการที่เราโดนตีนะคะไม่เป็นลมพิษคือมันมีการบาดเจ็บต่อผิวหนังแต่แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เกิดผื่นขึ้นมาได
1: ้โอเคค่ะค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะใครที่มีปัญหาฉีดวัคซีนแล้วจะฉีดแค่วันใหญ่หรือเปล่าวันนี้ตอบเคลียร์นะคะและใครที่ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีอาการปวดแขนก็เป็นอาการข้างเคียงปกตินั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราพูดคุยกันนะคะขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อาจารย์หมอรามาของเรา2ท่านคุยกับเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อสวยสีม่วงจากใบตองโครเซตนะคะขอบพระคุณอาจารย์โสและอาจารย์ฝนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ค่ะสำหรับตัว EGFR mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัสทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปกติมันมีอยู่แล้วแต่พอวันหนึ่งเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทำให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ EGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมาจำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGFR mutation ที่มีความผิดปกติของ EGFR เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 100% นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGFR แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ 60% อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ EGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะหลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้ว
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะ
1: ตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทำงานบ้าน3เดือนหลังมานี้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้น
0: ประมาณ3เดือนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ EGFR ด้วย2วิธีการก็คือ1เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนักเราเจอว่ามีการตรวจพบ EGFRในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGFR นี้เราสามารถเจอได้ในเนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเองสำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะเพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของโรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตัดเคมีบำบัดการฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGFR mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่งเป้าวันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าวิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGFRอันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGFR mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGFR mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะกำลังมีความคิดที่จะใช้ยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนชนิดใดก็ตามขอแนะนำว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีกไม่นานละเราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากแล้วหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับ

0: คุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
1: ครับ
0: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
1: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
0: ใช่มี
1: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
0: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
1: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
0: ครับ
1: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
0: ้
1: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้น70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าครับ
0: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
1: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
0: ะ
1: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงานอายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรมีวิธีการรักษายังไงครับ
0: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ
1: ่
0: ะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
1: ี่
0: ยมันเป็นไปได้ไหม
1: ผมจะบอกว่ามันเป็นไปได้น้อยมากๆเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
0: ่
1: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
1: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องบอกว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
0: ะ
1: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
0: ้
1: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
0: ะ
1: รังไข่หยุดทํางานไม่มีฉีดฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
0: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หัก

0: ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: แล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมครับ
1: โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
0: พอจะจำได้
1: ผมมาจำได้เลย ผมจำได้เลย ผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
0: ดีครับ
1: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
0: ได้คร
1: ับ ข้อแรกคือประจำเดือน
0: ครับ
1: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
0: บ
1: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวับส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวับพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลังสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะ
0: ครับ
1: คุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
0: ครับหมอปยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่สองสามข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
1: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้
0: อ
1: เนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมีสองข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
0: ้อ้าว
1: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
0: ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
1: ับ
0: หมอรวมทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
1: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
0: ้
1: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
0: ค
1: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไข่ฟอร
0: ์
1: นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
0: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็น

0: างไร
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
1: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
0: แล้ว
1: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
0: ครับ
1: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: ร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของ

0: ที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: เมื่อเข้าสู่วัยทอง
1: ห
0: มอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
0: ครับ
1: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน
0: ์
1: นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
0: อ
1: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินเดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
0: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
1: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัมนะครับต่อวัน
0: ต่อวัน
1: 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
0: วิตามินดีครับ
1: ครับ
0: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
1: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
0: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
1: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
0: ใช่ป่ะ
1: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
0: ร
1: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
0: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
1: ่
0: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
0: โอ้โห
1: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
0: น้ำตาล
1: มาเยอะใช
0: ่มั้ย
1: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
0: ่
1: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
0: ครับครับ
1: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
0: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
1: ครับ
0: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
1: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนั่นแหละครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
0: ครับถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณ

0: ใช่อย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องมาแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
1: ับครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
0: าะ
1: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
0: ่
1: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
0: เ
1: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
0: ๆ
1: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
0: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอปิยะพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
1: ครับ
0: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
1: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
0: ่
1: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
0: ้
1: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึ่งปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
0: ้โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วไม่มีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
0: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอปิยะก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: แอบสงสัยครับหมอปิยะครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของมันเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใคร

0: ดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ำหรับโรคมะเร็งปอดนะคะเราคงต้องบอกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายก็คือว่าในบุหรี่เองเนี่ยมีสารนิโคตินซึ่งทำให้เกิดการเสพติดคนไข้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานๆหยุดบุหรี่ก็จะเกิดอารมณ์โกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวและที่สำคัญเวลาที่เราสูบบุหรี่แล้วมันเกิดการเผาไหม้มันจะมีสารเคมีซึ่งมีพิษและทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งสำหรับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่นะคะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดขึ้นสูงถึง 20% ในคนปกติที่ใช้ชีวิตอยู่รอบข้างกับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ได้รับเรื่องของควันบุหรี่ตลอดเวลาสม่ำเสมอกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเยอะกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้สัมผัสกับคนไข้สูบบุหรี่เลย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วย
1: คือผมมีอาการไอครับผมแล้วก็มีเสมหะปนเลือดออกมาครับผม
0: ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเนื่องจากว่าอาการมันเป็นอยู่ในอวัยวะที่ใช้สำหรับการหายใจนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดวันนี้เรามาเจอการหมอจำเป็นจะต้องบอกว่าผลชิ้นเนื้อออกมาไม่ดีเท่าไหร่มันก็คือเป็นเนื้อร้ายด้วยตัวโรคเราก็ยังพอจะรักษากันได้การรักษาโรคมะเร็งปอดก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือว่าถ้าเป็นโรคระยะเริ่มต้นเราตัดกันที่ตั้งแต่ระยะที่1ถึงระยะที่3กลุ่มนี้การรักษาก็คือเพื่อการหายขาดไม่ใช่คุณหมอเคมีบำบัดคนเดียวที่ดูแลจะประกอบด้วยสหวิชาชีพนั่นก็คือคุณหมอผ่าตัดดูซิว่าตัวก้อนเนี่ยสามารถผ่าตัดออกได้หรือเปล่าคุณหมอกลุ่มที่2ที่จะมาช่วยร่วมดูก็คือคุณหมอทางรังสีรักษามาดูว่าตัวก้อนเนี่ยหลังผ่าตัดไปแล้วจำเป็นต้องได้ฉายแสงไหมและการฉายแสงนั้นต้องให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยหรือเปล่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะที่4การรักษาคำว่าหายขาดคงพูดไม่ได้นะคะเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาค่ะก็สำหรับการรักษาเนาะเราก็คงจะต้องนัดมานะคะเพื่อตรวจติดตามแล้วก็ประเมินจากผลเลือดก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะให้ยาเคมีบำบัดหรือเปล่าและเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะที่คนสูบบุหรี่มีปากดำฟันดำนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดจากสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่นะคะแล้วก็เมื่อผ่านไปที่ละอองของบุหรี่มันเข้าไปในปากและหลอดลมมันก็จะไปเคลือบถ้าเราเห็นว่าปากและฟันเราดำเท่าไหร่ในปอดเราก็ดำเท่านั้นล่ะค่ะถ้าสูบบุหรี่วันละ2ซองก็คือว่าสูบมา15ปีหรือถ้าสูบบุหรี่วันละ1ซองก็สูบมา30ปีกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดในทางการแพทย์เลยเราก็จะพยายามบอกให้คนไข้เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจที่จะตัดสินใจในการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองแต่ถ้าสุดท้ายแล้วทำไม่ได้เราอาจจะมีทางช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้นิโคตินแพชก็คือเอาเฉพาะตัวนิโคตินเองเนี่ยแหละแต่ว่าใช้ในฟอร์มแปะแล้วก็จะไม่เกิดควันเพราะเรารู้ว่านิโคตินทำให้เกิดอาการติดรวมถึงการออกกำลังกายให้มากขึ้นการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยวิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อเลิกบุหรี่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำทั้ง3อย่างนี้ไม่ช่วยอะไรหมอแนะนำให้พบจิตแพทย์เพื่อดูแลใกล้ชิดและจะช่วยให้คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้และข้อสุดท้ายหมอรู้ว่าพวกคุณกำลังเผชิญกับความเครียดและเป็นความเครียดที่เกิดจากโรคร้ายแต่ใจหมออยากให้เข้มแข็งทำใจให้สบายอย่าไปเครียดหรือวิตกกังวลกับมันมากจนเกินไปเตรียมตัวเตรียมแล้วก็เข้ามารับการรักษาในคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วอย่าลังเลที่จะถามความรู้ทั้งหมดกับแพทย์ผู้รักษารวมถึงถามถึงแนวทางการรักษาต่อการที่คนไข้ถามคุณหมอตอบแล้วเราตกลงเรื่องของแนวทางการรักษาร่วมกันเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งคู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
6: หาออกจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
6: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
7: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
6: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นไหนจับเลยจับเลยจับเลย
0: มาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: เฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะไปช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะเร็ว
1: เร็วไอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
5: ่จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตาม
1: ไปแล้วอย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
1: ้
5: ามทำอันใดเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊อะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
7: โอ้ยเจ้าปัน
8: Wow.
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
6: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิสิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลย

0: นายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนขานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
4: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
3: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
4: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
3: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: DLTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้ส ำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
4: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้า
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
4: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
6: ครับครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: โอ้ย
7: ลมแรง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะค
0: ุ
1: ณ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเด็กๆชอบการมาโรงเรียนหรือเปล่าคะเพราะว่าอะไรคะทำไมเด็กๆถึงชอบการมาโรงเรียนคะ
2: ทำกิจกรรม
0: เก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆมาที่โรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้เจอกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลากหลายที่โรงเรียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะเอามือจับศีรษะจับไหล่จับเอวจับเข่าและนั่งตัวตรงๆค่ะคนไหนยังไม่นั่งตัวตรงบ้างนะเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานหนูไม่สบาย
0: เมื่อวานน้องน็อตไม่สบายเป็นอะไรคะ
3: ตากฝน
0: ตากฝนแล้วทำยังไงคะลูกเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่สบาย
0: ไม่สบายมีอาการอย่างไรบ้างคะ
3: ไอแล้วก็มีน้ำมูก
0: ไอแล้วมีน้ำมูกแล้ววันนี้อาการดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วน้องน็อตไม่สบายน้องน็อตได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอย่างไรบ้างคะ
3: น้องไอแล้วก็มีน้ำมูก
0: แล้วคุณหมอให้ดูแลตัวเองอย่างไรลูก
3: กินยาก
0: ินยาแล้วทำยังไงอีกคะ
3: นอนหลับ
0: ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอได้บอกหรือเปล่าว่าตากฝนได้ไหมไม่ได้น้องไม่สบายเพราะว่าตากฝนถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตบอกว่าเมื่อวานน้องน็อตเป็นอะไรคะ
4: ไม่สบาย
0: เพราะว่าเมื่อวานน้องน็อตหยุดโรงเรียนไปนั่นเองค่ะน้องน็อตไม่สบายเกิดจากอะไรคะ
4: ตากฝน
0: จึงทำให้เป็นหวัดใช่ไหมคะน้องน็อตมีอาการอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่น้องน็อตบอกว่ามีอาการอย่างไรคะ
4: ม
0: ีน้ำมูกแล้วก็มีอะไรคะไอนะน้องน็อตก็ไปหาคุณหมอคุณหมอให้อะไรมา
4: ให้ยา
0: ให้ยามารับประทานและก็บอกกับน้องน็อตว่าอย่างไรอีกคะห้ามตากฝนแล้วต้องทำยังไงอีกคะดูแลตัวเองด้วยวิธีอะไรเอ่ยถึงจะหายป่วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะเด็กๆก็เช่นกันนะคะช่วงนี้นะคะมีพายุฝนค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะตากฝนในขณะที่เดินทางมาโรงเรียนหรือว่ากลับจากโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องดูแลตนเองนะคะเมื่อตากฝนจะต้องทำความสะอาดร่างกายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคนะคะอยู่ติดกับตัวของเรานั่นเองค่ะแล้วเราจะได้ไม่ป่วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเจอฝนก่อนที่จะออกจากบ้านเด็กๆคิดว่าเราจะต้องทำยังไงคะใส่อะไรคะ
4: ใส
0: ่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะหรือถ้าหากว่าฝนตกแรงมากๆนะคะเราก็จะต้องรอให้ฝนหยุดตกซะก่อนนะคะแล้วเราถึงจะสามารถเดินทางได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าอีกคะหลายคนยกมือค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะวันนี้น้องกรีนอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
5: หนูไปเล่นกับพี่มา
0: หนูไปเล่นกับพี่อะไรเอ่ย
5: พี่มีนา
0: ไปเล่นอะไรกับพี่มีนาคะ
5: สร้างบ้าน
0: ไปเล่นสร้างบ้านใช้อะไรสร้างคะ
5: ใช้ผ้า
0: สร้างแบบไหน
5: พี่เอาผ้าไว้ข้างบน
0: เอาไว้ข้างบนอะไรลูก
5: บนที่เล่น
0: เอาไว้บนสูงๆเลยใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
5: แล้วหนูก็เข้าไปอยู
0: ่แล้วทำยังไงอีกคะเล่นยังไงบ้าง
5: แล้วหนูก็กระโดด
0: กระโดดอยู่ที่ไหน
5: ที่พี่สร้างบ้าน
0: ที่พี่สร้างเป็นบ้านใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
5: แล้วพี่กล้าบอกหนูว่าอย่าพี่ไปหยิบน้ำก่อนแล้วหนูก็ไปอาบน้ำรอพี่
0: อ๋อน้องเล่นสร้างบ้านกับพี่มีนาแล้วน้องก็เข้าไปเล่นในบ้านที่พี่มีนาสร้างถูกไหมคะน้องกระโดดอยู่ข้างในแล้วพี่กล้าใช่ไหมคะพี่กล้าบอกว่ายังไงนะจะไปเอาอะไรนะคะ
5: น้ำ
0: ไปเอาน้ำมาให้ใครคะลูก
5: หนู
0: เอามาให้หนูดื่มเพราะว่าหนูเล่นจนเหนื่อยแล้วลูกแล้วหนูเล่นเสร็จแล้วหนูไปทำอะไรนะ
5: อาบน้ำ
0: ไปอาบน้ำมาเก่งมากครับปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนเล่นกับใครคะ
2: พ
0: ี่มีนาเล่นอะไรสร้างบ้านโดยการใช้ผ้าแล้วน้องกรีนก็เข้าไปเล่นในบ้านที่พี่มีนาสร้างเอาไว้ให้น้องกรีนเล่นอย่างไรคะ
2: กระโด
0: ดอยู่ด้านในและเมื่อน้องกรีนเล่นจนเหนื่อยแล้วพี่เอาอะไรมาให้น้องกรีนคะเอาน้ำมาให้น้องกรีนเมื่อน้องกรีนเล่นเสร็จน้องกรีนก็ไปทำอะไรคะอาบน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะและสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆนำมาสรุปใจความสำคัญได้ค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนากับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูโรงเรียนปลายทางค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาและนำมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเรื่องราวกันมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำมาเล่าให้เด็กๆฟังสนุกสนานกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กนะคะที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวอีกค่ะและมีเรื่องราวของน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเล่าเรื่องว่าอะไรคะ
1: หนูปั่นจักรยานเจอหอยทาก
0: น้องอิงฟ้าปั่นจักรยานไปเจอกับหอยทากน้องอิงฟ้าเล่นปั่นจักรยานกับใครคะ
1: กับน้อง
0: กับน้องของหนูชื่อว่าน้องอะไรเอ่ย
1: อัญญาวี
0: อัญญาลินเหรอคะลูกใช่ไหมคะน้องอัญญาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปั่นจักรยานกับน้องอัญญาไปเจอตัวหอยทากหอยทากอยู่ที่ไหน
1: ที่ต้นไม้
0: อยู่ที่ต้นไม้หอยทากมีอยู่กี่ตัวคะ
1: 1ตัว
0: มีอยู่1ตัวแล้วน้องอิงฟ้ากลัวไหม

0: คะ
1: ไม่กลัว
2: ไม่กลัวแล้วเมื่อน้องอิงฟ้าเจอหอยทากอยู่ที่ต้นไม้น้องอิงฟ้าทำอย่างไรคะ
1: จอด
2: จอดรถจักรยานแล้วทำยังไงต่อลูก
1: ดู
2: อ๋อจอดรถจักรยานแล้วก็ไปดูหอยทากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: พาน้องอัญญาไปดูด้วยไหม
1: ค่ะ
2: แล้วน้องอิงฟ้าบอกกับน้องอัญญาว่ายังไงบ้า

0: กินไม
1: ้กินใบไม้ใช่ไหมคะลูกกินซากใบไม้ที่เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายถูกไหมคะ
0: ถูกค่ะ
1: ปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะน้องอิงฟ้าเล่นปั่นจักรยานกับใครคะ
2: น้องอ
1: ัญญาแล้วไปเจอตัวอะไรลูก
2: หอยทาก
1: อยู่ที่ไหน
2: ในต้นไม
1: ้อยู่ที่ต้นไม้มีอยู่กี่
2: ต
1: ั
2: ว
1: มีกี่ตัวนะน้องอิงฟ้าบอกมีกี่ตัวคะ
2: 1
1: ตัวน้องอิงฟ้าก็จอดรถจักรยานแล้วก็ชวนน้องอะไรไปดูคะ
2: อ
1: ั
2: ญญา
1: ชวนน้องอัญญาที่เป็นน้องสาวของน้องอิงฟ้าไปดูแล้วก็บอกว่าหอยทากเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารด้วยคะ
2: ใบไม้
1: กินใบไม้เป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนคนไหนเคยเจอหอยทากที่บ้านของตัวเองเหมือนน้องอิงฟ้าบ้างคะโอ้หลายคนนะคะว่าที่บ้านมีหอยทากเหมือนกับน้องอิงฟ้าเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่นะคะที่เด็กๆได้พบเจอมากับตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะคุณครูบีนะคะนำเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: แทมโบรี
0: นอะไรนะคะแทมโบรีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: ช้าจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: จังหวะอะไรคะหยุดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะค่ะเด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: หอยครับ
0: หอยน้องไข่นิ่งๆอีกบ้างนะน้องริต้าทำท่าอะไรลูก
2: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้โอ้เยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนนะขอดูหน่อยนะคะน้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: ไก่ครับ
0: ไก่ล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะ

0: น้องข้าวเม่าทำท่าอะไรลูก
1: กบครับ
0: กบเหรอคะเยี่ยมมากค่ะ

เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีบัตรภาพมาแจกเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าแถวนะคะและหยิบบัตรภาพคนละ1ภาพค่ะแยกแถวผู้หญิงกับแถวผู้ชายนะคะลูกเมื่อเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วคนละกี่ภาพคะ1ภาพเมื่อเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วให้เด็กๆไปยืนประจำที่ของตนเองได้เลยนะคะหยิบได้เลยค่ะ

0: เด็กๆได้บัตรภาพครบทุกคนหรือยังคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าบัตรภาพของเราเป็นบัตรภาพสัตว์อะไรคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบบัตรภาพค่ะและเด็กๆสามารถทำอุปกรณ์ล่วงหล่นได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งของคุณครูนะคะว่าจะให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์กันค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะพร้อมหรือยังคะใครที่ได้สัตว์น้ำเป็นปลาอาจจะทำมือเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ได้นะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะเด็กๆ

เปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะไม่ซ้ำที่เดิมแล้วนะพร้อมหรือยังคะให้เด็กๆเอาภาพที่มีด้านหน้าหันออกมาค่ะลูกน้องซินเอาภาพที่มีด้านหน้าหันออกมาค่ะที่มีสีนะคะน้องซินภาพที่มีสีหันหน้าออกมาค่ะลูกไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกันค่ะสัตว์บกจับคู่กับสัตว์บกสัตว์น้ำจับคู่กับสัตว์น้ำค่ะใครได้คู่แล้วให้เด็กนั่งลงค่ะสัตว์บกกับสัตว์บกสัตว์น้ำกับสัตว์น้ำนะคะจับคู่ต้องกี่คนคะ2คนสัตว์บกกับสัตว์บกของน้องเป็นสัตว์อะไรคะได้คู่หรือยังได้คู่แล้วนั่งลงค่ะให้เด็กๆหันหน้าเข้าหาคู่ของตนเองให้เด็กๆนะคะสังเกตบัตรภาพของเพื่อนค่ะนะว่าเป็นสัตว์น้ำหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะไหนคุณครูบีขอดูก่อนนี่เป็นสัตว์อะไรคะสัตว์บกสิงโตกับนกไหนคู่ใครนี่คู่นี้เป็นสัตว์น้ำถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆนำบัตรภาพสลับกับเพื่อนค่ะสลับกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อเลยค่ะตอนนี้เด็กๆจะได้สัตว์ตัวใหม่แล้วนะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีสังเกตเห็นน้องลิต้านะคะเคลื่อนไหวโดยการที่ทำเหมือนนกบินอยู่ใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆจับคู่สัตว์คนละประเภทกันค่ะจับคู่สัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะจับคู่แล้วนั่งลงค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยสัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะจับคู่สัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะลูกน้องอันตาคู่ใครคะยังไม่มีคู่หรือเปล่ามีคู่ไหมคะน้องอันตาคู่ใครคะน้องอันตาคู่มานี่ค่ะคู่เพื่อนนี่ค่ะนั่งลงนั่งลงค่ะคุณครูพี่ขอดูหน่อยสัตว์บกกับสัตว์น้ำของใครคู่กันบ้างของน้องข้าวตังได้ตัวอะไรคะกวางเป็นสัตว์บกน้องก้าวได้ตัวอะไรครับม้าน้ำเป็นสัตว์น้ำวัวเป็นสัตว์บกเต่าเป็นสัตว์น้ำโอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆสลับภาพกันค่ะสลับภาพในคู่ของตนเองตอนนี้เราเปลี่ยนภาพแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: เก่งมากค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะไม่ซ้ำที่เดิมแล้วนะคะให้เด็กๆจับกลุ่มสัตว์ประเภทเดียวกันค่ะสัตว์บกอยู่แค่สัตว์บกสัตว์น้ำอยู่แค่สัตว์น้ำค่ะอันนี้สัตว์บกก็ไหนสัตว์บกคะกลุ่มไหนสัตว์บกคะลูก
1: สัตว์บก
0: สัตว์บกอยู่ด้วยกันสัตว์น้ำอยู่กลุ่มนู้นค่ะแสดงว่าสัตว์น้ำอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มเดียวกันค่ะน้องสัตว์บกอยู่นี่ค่ะมาใครสัตว์บกอยู่ทางนี้จับกลุ่มได้ยังคะตัวเองจัดกลุ่มเพื่อนสัตว์บกเขาอยู่ทางนู้นสัตว์น้ำสัตว์น้ำอยู่ไหนลูกนี่สัตว์บกเขาเป็นกลุ่มแล้วนะสัตว์น้ำเป็นกลุ่มหรือยังจับมือก่อนจับมือก่อนค่ะของน้องสัตว์บกสัตว์น้ำคะสัตว์บกเขาอยู่กลุ่มทางนู้นค่ะได้เป็นวงกลมหรือยังขยับมาน้องขยับมาหน่อยอันตาขยับมาค่ะตาขยับมาไหนคุณครูบีดูก่อนถูกต้องไหมคะอันนี้กลุ่มนี้เป็นสัตว์อะไรคะสัตว์บกนะมีตัวอะไรบ้างอ้าวน้องตอบคุณครูก่อนมีตัวอะไรคะสิงโต
2: สุ
0: นัขแมววัวยีราฟกวางนกกระต่าย
2: ช
0: ้างม้าเก่งมากค่ะกลุ่มนี้สัตว์น้ำมีตัวอะไรคะ
3: ฉลาม
0: หอยม้าน้ำโลมากุ้งปลาการ์ตูนปลาดาวเต่าโอ้โหปรบมือให้เป็นดังๆเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่ออีกสักหนึ่งรอบค่ะ

ให้เด็กๆจับกลุ่มที่มีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำในกลุ่มจำนวน3คนค่ะใน3คนมีสัตว์อะไรก็ได้สัตว์บกกับสัตว์น้ำต้องมีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะนี่จับกลุ่มนั่งด้วยกันได้ค่ะนั่งลงน้องนั่งลงสัตว์บกกับสัตว์น้ำใช่ไหมคะเก่งมากนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงนี่สัตว์บกกับสัตว์น้ำหรือเปล่าคุณครูขอดูหน่อยถูกต้องอ่ะหากลุ่มก่อนเร็ว3คนค่ะน้องเอ๋ย3คนอันนี้สัตว์อะไรไหนดูสิถูกต้องไหมคะชูบัตรภาพขึ้นมาค่ะไหนคุณครูพี่ขอดูหน่อยถูกต้องค่ะมีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำปรบมือให้เต้นดังๆเลยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่เดิมหรือยังคะได้ที่เดิมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำบัตรภาพใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะแล้วส่งต่อไปเลยลูกส่งดีๆนะคะค่อยๆส่งให้เพื่อนค่ะตอนนี้ใครที่ส่งบัตรภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลย

ทุบหลังให้เพื่อนเบาๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนขันหน้าพลังที่เดิมก่อนทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลากับหลังหันค่ะบีบไหล่ให้เพื่อนนะคะบีบ

0: ทำไมต่ออีกคะทุบอาจจะทุบอีกทุบเบาๆนะทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาเก่งมากค่ะหันหน้ามาทางนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะหายแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะแล้วก็ยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ของเรานั่นก็คือบัตรอะไรคะ
1: บ
0: ัตรภาพที่เป็นใช่แล้วค่ะสัตว์น้ำกับสัตว์บกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายแล้วนะคะยังสามารถฟังเสียงสัญญาณคำสั่งของคุณครูได้ค่ะว่าให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะสัตว์น่ารู้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะหน่วยสัตว์น่ารู
1: ้
0: เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังได้รู้จักกับประเภทของสัตว์นะคะนั่นก็คือสัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรื่องอาหารของสัตว์ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะเรื่อง
1: อาหารของส
0: ั
1: ตว
0: ์เรื่อง
1: อาหารของส
0: ั
1: ตว
0: ์เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีค่ะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้เอามือล้วงเข้าไปสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาด้วยค่ะคนไหนนั่งตัวตรงเรียบร้อยนะคะคุณครูบีจะให้ออกมาล้วงสิ่งของในกล่องปริศนาค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องก้าวค่ะน้องก้าวเชิญเข้าทางนี้ค่ะลูกน้องก้าวเอามือล้วงไปในกล่องปริศนาหน่อยค่ะสัมผัสแล้วเป็นอย่างไรคะแล้วรู้สึกอย่างไรคะน้องสัมผัสเข้าไปแล้ว
2: รู้สึกเหมือนขนขน
0: มีขนขนแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: แล้วก็เหมือนมีสีเขียว
0: น้องเห็นสีด้วยเหรอจริงเหรอคะลองสัมผัสเข้าไปใหม่ลองมองดูสิเมื่อกี้มองไปแล้วมีสีเขียวจริงไหมคะ
2: จริงเหมือนหญ้าม
0: ีสีเขียวมีขนขนน้องก็เลยคิดว่าเป็นหญ้าใช่ไหมลูกปรบมือให้กับน้องก้าหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งคนนะคะขอเด็กผู้หญิงบ้างดีกว่าคุณครูบีขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะลูกน้องมาร์กี้ลองล้วงลงไปสิคะเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นสี่เหลี่ยม
0: เป็นสี่เหลี่ยมเหรอคะเมื่อกี้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเป็นอย่างไรอีกคะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อสัมผัสไปแล้วนิ่มๆหรือว่าแข็งเป็นอย่างไรคะ
2: แข็ง
0: แข็งแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วน้องมาร์กี้คิดว่าอะไรเอ่ย
2: หญ้า
0: หญ้าเหรอคะหญ้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าสัมผัสใหม่สักหนึ่งรอบสิลูกรู้สึกอย่างไรคะเป็นยังไงเอ่ยสรุปแล้วเป็นสี่เหลี่ยมไหมคะยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วสัมผัสโดนอะไรอีกคะ
2: เป็นกลม
0: ๆมีกลมๆด้วยเหรอคะเอ๊นิ่มหรือว่าแข็งคะ
2: แข็ง
0: แข็งน้องมาร์กี้คิดว่าอะไร
2: หญ้า
0: คิดว่าต้นหญ้าเหรอคะลูกปรบมือให้กับน้องมาร์กี้หน่อยค่ะน้องมาร์กี้เขาสัมผัสเพิ่มเติมออกมานะคะรู้สึกว่ามีแข็งๆแล้วก็มีกลมๆด้วยแล้วก็สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้วยน้องมาร์กี้ก็ทายว่าเป็นต้นหญ้าเหมือนกับน้องก้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญอีกสักหนึ่งคนดีกว่าค่ะขอเชิญน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะข้าวเม่าเชิญทางนี้เลยครับข้าวเม่าล้วงไปหน่อยสัมผัสแค่นั้นหรอสัมผัสอีกไหมหรือว่าพอแล้ว
3: พอแล้ว
0: พอแล้วเหรอคะรู้สึกอย่างไรคะสัมผัสไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: ยาวๆ
0: เป็นยาวๆเป็นยังไงอีกคะ
2: แหลมๆ
0: แหลมๆ น้องคิดว่าเป็นอะไรเอ่ย
2: ต้นหญ้า
0: ต้นหญ้าปรบมือให้กับน้องเข้ามาหน่อยค่ะเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาน้องเข้ามาบอกว่าเป็นแหลมแหลมแล้วก็เป็นยังไงด้วยนะคะยาวด้วยอะไรนะที่จะมีขนนุ่มยาวแล้วก็มีปลายแหลมแหลมใช่หรือเปล่านะแต่น้องมากี้บอกว่ามีกลมๆแล้วก็แข็งๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูบีจะเปิดออกมาจากกล่องปริศนาค่ะพร้อมยังคะ1 2 3อะไรคะ

0: ั่นเองกลมๆที่น้องมากี้สัมผัสนะคะน่าจะสัมผัสโดนส่วนของต้นหญ้าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นยาวๆกลมๆแหลมๆที่น้องข้าวเม่าสัมผัสโดนนะคะน่าจะเป็นส่วนของอะไรคะ
1: ใบ
0: ใบหญ้านั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็มีขนๆนุ่มๆก็เป็นส่วนของใบหญ้าค่ะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะที่น้องก้าวน่าจะสัมผัสโดนนะคะอันนี้คืออะไรคะดอกหญ้านั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะและน้องมาร์กี้สัมผัสโดนกับอะไรเอ่ย
1: ตะกร
0: ้าน้องมาร์กี้จึงบอกว่ารู้สึกว่ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะโอ้โหแต่เพื่อนของเราทายถูกไหมคะทายถูกใช่ไหมคะปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนเลยเก่งมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์นั่นเองอาหารของสัตว์นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆเห็นคืออะไรคะ
1: หญ
0: ้าใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูบีไม่ได้มีแค่หญ้ามาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะคุณครูบียังมีอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปสังเกตไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะเดี๋ยวเราจะเสกอาหารของสัตว์ออกมาให้วางบนโต๊ะนี้ไปพร้อมๆกันกำมือขึ้นหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วพูดคำว่าโอมเพียงไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมยังคะโอมเพียงว้าวโอ้โหเด็กๆเสกอะไรขึ้นมาเต็มโต๊ะเลยคะ
1: อาหารของสัตว์
0: อาหารของสัตว์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าวันนี้คุณครูบีนำอาหารของสัตว์อะไรมาบ้างนี่อย่างแรกเลยเด็กๆได้สังเกตไปแล้วคือต้นหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดคะที่กินต้นหญ้าเป็นอาหาร
1: ว
0: ัวมีตัวอะไรคะ
1: ม
0: ้าอะไรนะลูกกระต่ายเก่งมากเลยค่ะมีเพื่อนๆบอกว่าแกะด้วยเดี๋ยวเรามาดูจานต่อมากันค่ะ
1: ปลา
0: ปลานะคะนอกจากจะเป็นสัตว์น้ำแล้วปลาก็เป็นอาหารของสัตว์ด้วยค่ะ
1: ของแมว
0: ตัวอะไรกินปลาคะ
1: แมว
0: ตัวอะไรนะลูกตัวอะไรนะคะ
1: แมว
0: ใช่แล้ว
1: แ
0: มวกินปลาเป็นอาหารแล้วที่อยู่ในถ้วยนี้ล่ะคะเด็กๆรู้จักไหมคะ
2: ไม่รู้จัก
1: รู้จัก
0: ตัวอะไรคะ
2: สาหร่าย
0: น้องน็อตบอกว่าสาหร่ายมันคืออะไรนะมันคืออะไรคะที่บ้านใครมีบ้างที่บ้านใครเลี้ยงปลาบ้างคะที่บ้านของเด็กๆ เลี้ยงปลาแล้วมีสิ่งนี้ไหมคะรู้จักไหมนะสิ่งนี้เรียกว่าแหนค่ะ
1: แหน
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีแหน
1: แหน
0: แหนนะคะจะอยู่ในน้ำเป็นอาหารของปลาเช่นกันค่ะและตะกร้าต่อไปคืออะไรคะ
1: แครอทก
0: ับกล้วยเป็นผักและผลไม้เด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดที่กินผักผลไม้คะ
1: ลิงกับกระต่าย
0: ตัวอะไรนะคะ
1: ลิงกับกระต่าย
0: ลิง
1: กระต่าย
0: กระต่ายมีตัวอะไรอีก
1: ช้าง
0: ช้างอะไรอีกคะอะไรอีกนะมีลิงมีกระต่ายและมีช้างและ
1: ม้า
0: ม้าก็รับประทานผักเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะ

0: วัวก็รับประทานได้เหมือนกันวัวก็รับประทานผักเช่นเดียวกันอะลิงไปแล้วลิงไปแล้วเสือเป็นสัตว์กินเนื้อมีตัวอะไรอีกหมูหมูรับประทานอะไรคะหมูก็รับประทานทั้งผักแล้วก็ผลไม้แล้วก็รำด้วยค่ะและเด็กๆหาสังเกตตะกร้าสุดท้ายของเราอะไรนะนั่งลงก่อนเดี๋ยวคุณครูบีส่งตะกร้านี้ให้สังเกตแต่เด็กๆจะต้องค่อยๆจับตะกร้าส่งให้เพื่อนๆดูเด็กๆต้องเคยเห็นแล้วแน่ๆเลยจับสัมผัสแล้วเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังนะเด็กๆเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: ม
0: า
1: แล้วค
0: ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องซินสัมผัสก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอามาสนทนากันค่ะน้องซินวางไว้เดินนี้เลยลูกเก่งมากค่ะ
1: เมล
0: ็ดอะไรนะคะ
1: เมล็ดข
0: ้
1: าว
0: เมล็ดข้าวเปลือกนั่นเองค่ะตัวอะไรนะที
1: ่ไก
0: ่ตัวอะไรนะคะที่กินข้าวเปลือกไก่นั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะนะไก่นะคะเขาก็กินเมล็ดข้าวเปลือกเป็นอาหารนะคะและเด็กๆหาอาหารที่คุณครูบีนำมานะคะเป็นอาหารของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคุณครูบียังมีภาพเด็กๆช่วยกันสังเกตด้วยค่ะแล้วเด็กๆต้องบอกคุณครูบีด้วยนะว่ามีตัวอะไรบ้างที่รับประทานอาหารชนิดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารของสัตว์กันค่ะอะไรคะอะไรคะหญ้าตัวอะไรกินหญ้าคะ
1: ว
0: ั
1: ว
0: กระต่ายกวาง
1: ม
0: ้าแกะเก่งมากค่ะ
1: แพะ
0: ด้วยภาพต่อมาค่ะ
1: ผลไม
0: ้ตัวอะไรกินผลไม้บ้างคะน้องซินบอกว่ามีหมู
1: ล
0: ิ
1: ง
0: กระต
1: ่าย
0: กระต่ายก็กินผลไม้ได้เหมือนกันกินแครอทกินผักผลไม้ช้างมีอะไรอีกคะที่กินผลไม้ได้
1: ช
0: ้
1: าง
0: ช้างไปแล้วมีตัวอะไรอีกคะ
1: ว
0: ัวเอายีราฟก็กินผลไม้เก่งมากค่ะ
1: นก
0: อะไรคะภาพนี้เป็นภาพเมล็ดพืชตัวอะไรกินเมล็ดพืชบ้างคะเพื่อนบอกว่ามีนกมีไก่โอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาพนี้ล่ะ
1: น
0: กแล้วตัวอะไรกินหนอนเป็นอาหารคะตัวอะไรกินหนอนเป็นอาหารคะ
1: น
0: กอะไรคะ
1: เสือ
0: กินหนอนเป็นอาหารมีนกและมีอะไรอีก
1: ก็กินแมลง
0: ไก่ก็กินหนอนเป็นอาหารเหมือนกันน้องน็อตบอกว่ามีตัวที่กินแมลงด้วยใช่ไหมคะมีสัตว์บางชนิดที่เขาก็กินแมลงด้วยค่ะเก่งมากค่ะภาพอะไรคะภาพเนื้อสัตว์อะไรที่กินเนื้อเป็นอาหารเสือสิงโตสุนัขมีอะไรอีกคะน้องเอ๋ยบอกว่าฉลามจระเข้
1: ปลา
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะพืชน้ำพืชน้ำก็เหมือนกับที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นก็คือแหน่นั่นเองค่ะพืชน้ำก็จะอยู่ในน้ำนะคะจะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำค่ะ

0: ไม่ว่าจะเป็นปลาเต่านะคะก็กินพืชน้ำเป็นอาหารค่ะอะไรคะสาหร่ายตัวอะไรที่กินสาหร่ายคะอามีปลา
1: ป
0: ูปูอะไรอีกนะเพื่อนบอกว่ากุ้งด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะม้าน้ำด้วยเหรอคะลูกเราไปดูอะไรละเนี่ยภาพนี้สังเกตดีๆใช่กุ้งหรือเปล่า
1: ไม่ใช่มันคล้ายคล้ายปูแต่มันไม
0: ่
1: ใช่
0: น้องน็อตบอกว่าคล้ายคล้ายปูแต่ไม่ใช่ปู
1: ม
0: ัน
1: แรง
0: มันแรงเหรอคะสัตว์ชนิดนี้นะคะเรียกว่าไรน้ำมาเด็กๆพูดตามคุณครูบีไรน้ำ
1: ไรน
0: ้
1: ำ
0: ไรน้ำจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน
0: ้
1: ำ
0: ในน้ำเด็กๆคิดว่าตัวอะไรที่กินไรน้ำ เพราะว่าเขาอยู่ในน้ำต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะถึงจะกินไรน้ำได้ตัวอะไรคะ
1: ฉลาม
0: ฉลามเป็นสัตว์กินเนื้ออ่ะปลาวานมีเพื่อนบอกว่าปลาวานปลาวานกินแพงต้อนนะคะที่อยู่ในน้ำนั่นเองค่ะมีปลาการ์ตูนน้องซินบอกว่าปลาการ์ตูนเพื่อนตอบวานไปแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไรน้ำนะคะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำนะคะเด็กๆบางคนนะคะถ้าเด็กที่บ้านของเด็กๆเองนะคะเลี้ยงปลากัดใครรู้จักปลากัดบ้างคะปลากัดเขาก็จะกินไรน้ำเป็นอาหารค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตอาหารของสัตว์ทั้งเป็นของจริงและเป็นภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะและคุณครูจะแจกบัตรภาพให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเด็กๆได้บัตรภาพอาหารอะไรแล้วเด็กๆจะต้องนำภาพอาหารชนิดนั้นนะคะไปติดลงในชาร์ตว่าสัตว์ตัวไหนบ้างที่กินอาหารชนิดนี้ค่ะเช่นถ้าเด็กๆได้ภาพต้นหญ้าไปใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเอาภาพต้นหญ้าไปติดไว้กับสัตว์ชนิดไหนคะตัวอะไรคะ
1: ว
0: ัวตัวอะไรคะตัวอะไรกินหญ้าคะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: ฉลามกินหญ้าไหมคะฉลามไม่ได้กินหญ้านะเด็กๆจะต้องตั้งใจสังเกตภาพดีๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปติดลงในชาร์ตค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารของสัตว์นะคะมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะอาหารของสัตว
1: ์อาหารของสัตว
0: ์ตัวแรกตัวอะไรคะ
1: นก
0: นกกินอะไรบ้าง
1: พ
0: ื
1: ช
0: เมล็ดพืช
1: น
0: อนเก่งมากค่ะตัวอะไรคะ
1: กวาง
0: กวางกินอะไรบ้างคะกวางกินหญ้าแล้วก็ผลไม้ต่อมา
1: ส
0: ิงโตสิงโตกินอะไรลูก
1: ก
0: ิน
1: เน
0: ื
1: ้อ
0: ช้างช้างกินผลไม้เก่งมากค่ะปลากินอะไรคะไรไรน้ำสาลายพืชน้ำเก่งมากค่ะลูกตัวนี้ล่ะ
1: ว
0: ัววัวกินอะไรคะ
1: กิน
0: หญ้าฉลามกินเนื
1: ้
0: อม้ากินหญ้า
1: ตาลาย
0: กระต่ายกินผลไม้กินเนื้อแมวกินปลาด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆโหวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับอาหารของสัตว์นะคะสามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าสัตว์นะคะแต่ละประเภทนะคะรับประทานอาหารอะไรบ้างเก่งกันทุกคนเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว

วยงามเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมความพร้อมที่จะไปรู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราแล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกริ้งสีค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษในการกริ้งสีค่ะ

0: สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะช้อนสำหรับตักลูกแก้วหรือลูกหินค่ะลูกแก้วหรือลูกหินสำหรับใช้ในการกลิ้งสีค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมัดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการกลิ้งสีกันครบทุกอย่างแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราจะกลิ้งสีเราจะต้องทำอย่างไรคะนำอะไรไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วเอามาใส่ไว้ที่ไหนคะลูกในกล่องนะคะหรือว่าภาชนะสำหรับใส่กระดาษที่ใช้ในการกลิ้งสีค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะใช้ช้อนทำอะไรคะตักอะไรคะตักลูกแก้วหรือว่าลูกหินนะคะที่อยู่ในสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีทั้งลูกแก้วที่มีขนาดเล็กและลูกหินนะคะที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีทั้งสองขนาดเลยนะคะคุณครูบีก็จะกลิ้งไปมาแบบนี้ค่ะเด็กๆเอียงภาชนะนะคะซ้ายขวาแบบนี้ค่ะหรือจะเอียงขึ้นลงแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆ กลิ้งนะคะจนสีนะคะหมดลูกแก้วแล้วนะคะนะคะสีไม่ได้ติดที่ลูกแก้วแบบนี้แล้วค่ะเราก็ใช้ช้อนนะคะตักลูกแก้วของเราค่ะใส่ไว้ในภาชนะสำหรับใส่สีแบบนี้ค่ะต้องเป็นสีเดิมด้วยนะคะต่อมาแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะลูกหินของคุณครูนะคะมีขนาดใหญ่กว่าลูกแก้วค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นของลูกหินที่กลิ้งจะมีเส้นที่เป็นยังไงคะเล็กหรือใหญ่คะใหญ่กว่าเส้นของลูกแก้วใช่ไหมคะนอกจากเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าสีนะคะเมื่อผสมกันแล้วจะให้เกิดสีใหม่อะไรบ้างมีหลากหลายสีเลยนะคะและเด็กๆค่ะเมื่อเราพอใจในผลงานของเราแล้วค่ะเราจะต้องนำผลงานของเราไปไว้ที่ไหนคะเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะแต่วันนี้เด็กๆช่วยคุณครูบีสังเกตหน่อยได้ไหมคะว่าคุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะ
1: แก้วแมวเฝ้า
0: น้องกรีนสรรค์ผลงานน้องกิฟต์บอกว่าคุณครูบีจินตนาการเป็นอะไรนะคะ
1: แก้ว
0: น้ำน้องน็อตบอกว่าอะไรคะ
1: ทางเข
0: ้าเหรอคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะเด็กๆสามารถคิดจินตนาการได้เลยนะคะว่าภาพที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะเป็นภาพอะไรนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูบีนะคะสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะจินตนาการว่าเป็นภาพดวงจันทร์ดวงใหญ่ค่ะที่โผล่ขึ้นมาจากขอบทะเลนั่นเองค่ะสวยไหมคะ
2: สวยคร
0: ับ ตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะครบทั้ง3กิจกรรมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะข้อตกลงของเราเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้วันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือค่ะ